0: นครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: หน้าอย่าน้อง
8: ก็ต้องไปซักซ้อมมาก่อนแล้ว
7: น้องมีการซ้อมเหรอ
8: ใช่ต้องไปซักซ้อมมาก่อน
7: จริงเหรอ ต้องซ้อมด้วยเหรอ
8: ซ้อมกับพี่สอนเมื่อคืนครับ
7: เนี่ย
8: เอ้ยลืมขอโทษขอโทษ
7: น้องให้พูดอย่างนี้ออกหน้าสื่อได้ยังไงอ่ะเรื่องของการซักซ้อมเมื่ออื่นนะแล้วพูดอย่างเงี้ยพี่เสียหายนะในฐานะที่พี่เป็นชายแท้อย่างแท้จริงอ่ะฮะ
8: ขออภัยด้วยครับขออภัยลืมตัว
7: หน้าพี่ตัวใหญ่จังอ่ะหน้าพี่ใหญ่มากไหมน้องเอิร์ก
8: ไม่ใหญ่นะครับปกติ
7: น้องเอิร์กว่าหน้าน้องเอิร์กสองหน้าในเท่ากับหน้าพี่ไหม
8: ไม่ขนาดนั้นนะครับ
7: ไม่ขนาดนั้นนะ
8: ใช่คร
7: ับ น้องเอิร์กว่าพี่แก่ขึ้นไหมเนี่ย
8: ไม่นะครับ
7: เรา
8: ไม่แก่แ
7: ล้วถ้าหากว่าทายอายุอ่ะราวๆไหน
8: ก็เราก็น่าจะราวๆเท่ากันหรือเปล่าครับ
7: 28เหรอ
8: ก็ประมาณนั้น
7: เอาอยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
8: ครับผมดีเจเอิร์กนะครับจ่าเอกจิรายุอริยสินสวงครับ
7: น้องเอิร์ก
8: ครับ
7: วันนี้น้องเอิร์กมาประจำการทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์
8: ใช่ครับ
7: วันนี้แต่งชุดเต็มยศเลยอ่ะ
8: ใช่วันนี้เข้าเวรด้วยก็เลยต้องใส่เครื่องแบบ
7: จริงเหรอ
8: ใช่
7: วันนี้วันพฤหัสนะ
8: ใช่ครับ
7: วันนี้หลายๆพื้นที่ work from home แล้วก็เดี๋ยววันศุกร์หลายคนก็รู้สึกว่าจะหยุดนะ
8: อืมใช่ครับ
7: แล้ววันศุกร์รู้สึกหลายๆคนเนี่ยหยุดนะคุณผู้ฟังวันศุกร์ไหนใครหยุดบ้างแจ้งกันมาหน่อยสิอยากรู้ว่าใครกันบ้างที่หยุดอ่ะแต่น้องเอิร์กหยุดไหม
8: ไม่หยุดครับเข้าเวรเพราะว่าวันนี้เข้าเวรแล้วก็พรุ่งนี้เข้าเวรอีกวันนึง
7: จริงเหรอ
8: ใช่แต่ว่าเพิ่งหยุดไปเมื่อวันจันทร์ถึงวันพุธที่ผ่านมานี่ครับ
7: เราอยู่ไปเมื่อวันจันทร์ถึงวันพุธที่ผ่านมา
8: ใช่
7: นะไปเที่ยวที่ไหนมาน้องเอ๋อ
8: ไปเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาครับไปเที่ยวกับครอบครัว
7: เป็นจังหวัดที่เขาขันนะ
8: ประจวบทำไม
7: ประจวบคีรี
8: ขันธ์ขัน
7: เอกเอกอ่ะเป็นประจวบคีรีขันธ
8: ์ประจวบคีรีขันธ
7: ์คุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานอากาศรายงานหัวใจกันเข้ามาหน่อยมาทักทายน้องเอิร์กกันหน่อยคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะอย่าลืมเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนะเริ่มต้นที่นี่คุณสายพินเขาบอกว่ายังไง
9: สวัสดียามเช้าค่ะสมาชิกทุกท่าน
7: คุณไก่วัดอรุณ
9: สวัสดียามเช้าทักทายทุกคนค่ะ
7: คุณประทุมจันงาม
9: วัดนาคอ๋อวัดนาคปก
7: วัดนาควัดนาคปก
9: วัดนาคปกอ๋อเคยได้ยินอยู่ครับ
7: เคยได้ยินนะ
9: เคยได้ยินอยู่นะครับ
7: คือคุณปทุมจันงามเนี่ยเขาไม่มีบ้านอยู่ เขาไปอาศัยวัดนาคปก
9: อ๋อ
7: เพราะว่าเขาเนี่ยจะบอกว่าวัดนาคปกเนี่ยแสงแกะแสงแดดดีเขาไม่ได้อยู่บ้าน
9: ไม่ใช่หรือเปล่าครับเขาเป็นคนธรรมะธรรมโอหรือเปล่าครับ
7: ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น่าจะอยู่บ้านนะ
9: อ๋อครับ
7: เขาบอกวัดนาคปกเนี่ยสว่างจ้ามากๆเลยค่ะคุณพัฒนารีเขาบอกว่ายังไงคุณพัฒนารี
9: บอกว่าวันนี้คงจะมีสาระเยอะเนาะจริงหรือเปล่าม
7: ีดีคุณวรรยา
9: สวัสดียามเช้าค่ะบางบอนสามแดดจ้าค่ะ
7: เออคุณกฤษดา
9: สวัสดียามเช้าทุกๆคนมาทำงานจ้าไม่ได้WFS คือ
7: ไม่ได้ work from home
9: อ๋อ work from home
7: เออนะ
9: ครับ
7: คุณจรินพร
9: อุ้ยอันนี้แม่ของผมครับ
7: ใคร
9: แม่ครับคุณแม
7: ่คุณแม่คุณแม่สวัสดีครับคือจริงเหรอนี่คุณแม่เหรอ
9: ใช่ครับคุณแม่มา
7: คุณแม่ครับคือต้องบอกคุณแม่ว่าฝากเนื้อฝากตัวกับซัพพลายจีนคนใหม่คือแม่เขายังไม่รู้ไงว่า
9: เราแอบสันติงกัน
7: ว่าพี่อ่ะ
9: อ๋อ
7: ตอนเย็นอ่ะผมยาวเพราะเป็นซัพพลายจีน
9: ใช่ครับ
7: น้องก็รู้หน่อยว่าพี่อ่ะคือคุณต้องฟังหลายๆคนอาจจะทวนไม่ออกเนาะว่าดีเจสอนเนี่ยตอนคือตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่8โมงอ่ะไปจนถึง4โมง5โมงเนี่ย
9: ผมสั้น
7: จับผมสั้นหนี
9: แต่เรื่องงานปุ๊บ
7: แต่ถ้าหากว่าเลิกงานแม่ให้แม่น้องเอิร์กดูแล้วคุณผู้ฟังดูว่าพอเลิกงานนี่คือทรงนี้นี่เลย อย่างแท้จริงอย่างแท้จริงนี
9: ่สวยเลย
7: ให้แม่ได้เห็นว่าเนี่ยคือลูกสะใภ้ของแม่อย่างแท้จริง เป็นทรงจริง
9: เดี๋ยววันนี้พาไปซื้อชุดกี่เผานะครับ
7: ฮะ
9: เดี๋ยววันนี้พาไปซื้อชุดกี่เผาอ๋อมี
7: แม่ครับอันนี้คือชุดตอนประมาณแบบอันนี้คือชุดตอนประมาณเกือบจะตีสองละพอพี่ตีสองแล้วพี่จะต้องเป็นผีเสื้อราตรีนะแต่ถ้าหากว่าตอนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มขึ้นไปยังเป็นชุดนี้อยู่เป็นชุดกี่เผาเป็นชุดนี
9: ้อันนี้กี
7: ่อันนี้คือพร้อม
9: เผาประเทศไหนครับเนี่ย
7: พร้อมมั่นน้องเอิร์กอย่ามาพูดใจอย่างนี้เองอันนี้เป็นชุดที่พี่จะต้องพร้อมมั่นกับน้องเอิร์ก
9: จะใส่ชุดนี้เหรอครับ
7: ใส่ชุดนี้เลยอย่าไปสนใจใครเพราะว่าเป็นชุดที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยอึ้งแล้วก็สะพรึงทั้งหมดไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรทั้งหมดนะขอต้อนรับคุณแม่น้องเอิ
9: ร์
7: กด้วยนะอะไรนะอริยะวงอะไรนะ
9: อริยะสินสวง
7: อริยะสินสวงนามสกุลน้องเอิร์กด้วยใช่ไหม
9: ใช่ครับผม
7: โอเคสวัสดีน้องคุณแม่น้องเอิร์กด้วยนะเดี๋ยวจะดูแลน้องเอิร์กอย่างเต็มที่แล้วก็จะปั้นน้องเอิร์กเนี่ยให้เป็นดีเจชื่อดังในกรุงเทพมหานครเลย
9: ขอบคุณครับ
7: จริงนะนะโอเคคุณผู้ฟังครับวันนี้มีคุณผู้ฟังทักทายกันหลายคนเลยนะคุณซาซาเขาบอกว่ายังไง
9: สวัสดีค่ะหัวหินแดดดีเลยค่ะแวะมาเที่ยวกัน
7: อืมนะคุณเศรษฐนา
9: คุณแม่น้องเอิร์กอย่าเพิ่งช็อกนะคะกับลูกสะใภ้ในมโน
7: เรื่องจริง
9: ไม่ใช่มโน
7: ม
9: ัน
7: โนมันเนือเจอหยิบมะม่วงคุณนัคคมน
9: บอกว่า FC น้องเอิร์กค่ะเพื่อนแม่ก้อยค่ะอ๋อเพื่อนของคุณแม่ผมครับ
7: ยกทีมกันมาทั้งหมดเพื่อมา
9: น่าจะใช่นะคร
7: ับมาทีมนี้ทั้งหมดโอเคโอเคคุณอะไรเนี่ยคุณมนสอะไรอ่านไม่ออกเขาบอกว่ายังไง
9: ขับรถอยู่ถึงกับต้องหยิบโทรศัพท์มาเข้า Facebook เพื่อเข้ามาดูหน้าเลยครับ
7: เห็นไหมหลายๆคนก็เพิ่งมาเห็นหน้าน้องเอิร์กนะคุณผู้ฟังนะก็เป็นกำลังใจให้นำน้องเอิร์กด้วย
9: ใช่
7: คุณโคโรไนซ์เขาบอกว่ายังไง
9: ทุเรียนตุยหมดเลยครับแบบนี้ทุเรียนทอดขายอยู่ไหมคะ
7: ขายน้องเอิร์กรู้ไหมว่าพี่สอนน่ะขายทุเรียนทอดอ่ะ
9: ทราบอยู่ครับเพราะเห็นพี่สอนขายในไลฟ์สดอยู่
7: จริงปะ
9: ไอ้ขายใน Facebook
7: น้องเอิร์กเรื่องทุเรียนทอดอย่าไปหาพูดมากคุณประภัสสอนเขาบอกว่ายังไง
9: สวัสดีค่ะเมื่อไหร่จะมีละครสาบเสน่หาภาค2คะรอฟังอยู่
7: โอเคคุณใจหวานชนเขาบอกว่ายังไง
9: ชาวนี้ที่เพชรบุรีแดดแรงอย่างแท้จริง
7: นะโอนี่มีคุณผู้ฟังหลายคนทักมาเยอะนะคุณอนุรักษ์
9: สวัสดีครับฟังทุกวันเลย
7: คุณทันยันคุณท่านัญญา
9: สวัสดีสวัสดีดีเจสุดหล่อและสาวสวยครับ
7: ขอบคุณมากมากแล้วก็สวัสดีไปยัง TikTok ทุกๆคนด้วยนะ I love TikTok นะ
9: I love
7: ปูเป้ I love TikTok I love you very much everything จริงกระเบลนะวันนี้พฤหัสบดีคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องมีการซ้อมพายเรือพระราชพิธีน้องเอิร์ก
9: ครับ
7: ไม่น้องเอิร์กไปทำคลิปทำอะไรแบ แบบความอลังการของกองทัพเรือทำมาแล้วหรือยัง
8: ทำไป2คลิปแล้วครับ
7: จริงเหรอ
8: ใช่
7: วันนี้ตรงกับวันที่15
8: ใช่
7: จะมีการซ้อมย่อยเป็นครั้งสุดท้าย
8: วันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหม
7: วันนี้ซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายคุณผู้ฟังครับการซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีวันนี้มีการซ้อมย่อยเป็นครั้งสุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่จะต้องสัญจรผ่านทางน้ำในช่วงตั้งแ

0: ดเนี้ยกองทัพเรือปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ยังสามารถสัญจรไปได้นะ
1: ครับแต่ว่าตอนเที่ยงปิดแล้ว
0: ใช่แล้วถ้าหากประชาชนวีนอ่ะนู้นอ่ะสมมติพี่เป็นประชาชนน้องเป็นทหารเรือนะอันเนี้ยคุณผู้ฟังคนเนี้ยน้องเอิร์กเนี่ยแต่งชุดทหารเรือมาเต็มยศเลยสมมติว่าพี่เป็นประชาชนนะ
1: ครับ
0: โทรหากองทัพเรือก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันไม่ติดเลยดิอย่างเงี้ย
1: อ๋อสวัสดีครับ
0: ยังไม่ทันติดเลย
1: อ๋อยังไม่ทันติด
0: ตึ๊ดอ่ะทำไมไม่มีคนรับสักทีอ่ะ
1: ตึ๊ดสวัสดีครับจากกองทัพเรือครับ
0: อันนี้เรารับสายไม่ถูกอีกแล้วสวัสดีครับที่นี่กองทัพเรือกับผม
1: โอเค
0: เอาใหม่
1: โอเคโอเคเอาใหม่ครับ
0: แล้วปล่อยไปนะโอ้ยฉันจะไปทำงานตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายจะมีประชุมเนี่ยฉัน work from home ภาคเช้าฉันจะทำงานภาคบ่ายกองทัพเรือทำอะไรกันทำไมถึงมาปิดน่านน้ำจราจรเจ้าพระยาฉันโกรธมากๆเอา
1: สวัสดีครับกองทัพเรือจากใจเกียรติยุอเลียสสุวงครับ
0: มันหลายครั้งหลายหนแล้วนะที่กองทัพเรือเนี่ยปิดน้ำจราจรน่ะฉันจะต้องไปทำงาน work from home ตอนบ่ายโมงแล้วฉันจะไปทำงานได้อย่างไรเจ๊บอกฉันสิ
1: ต้องขออภัยคุณผู้หญิงสวยๆด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้กองทัพเรือไม่สะดวกในการเปิดน่านน้ำให้ใช้บริการนะครับเพราะว่าตอนวันนี้มีการซักซ้อมพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมาศอะไรต่อดีคิดไม่ออก
0: โอเคเห็นว่าอันนี้เป็นทหารเรือหนุ่มหรือยังไง
1: ใช่ครับเป็นทหารเรือหนุ่มครับ
0: เป็นทหารเรือหนุ่มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ไม่วิ่งก็ได้มีแฟนหรือยัง
1: ยังไม่มีเลยครับ
0: โอเคโอเคนะแล้วเขาจะเปิดกี่โมงอ่ะ
1: ก็วันนี้จะปิดตั้งแต่เวลา 12:00 ถึง 16:00 นะครับ
0: เอาแล้วฉันจะต้องเอาเรือไปข้ามฟากอ่ะเพราะว่ามีนัดเดทมีนัดดริงอ่ะ
1: อ๋องั้นเดี๋ยวถ้าคุณผู้หญิงเย็นนี้ยังว่างอยู่งั้นเดี๋ยวนัดดิ้งกับผมก็ได้นะครับ
0: โอเคโอเคโอเคแค่นี้อ่ะ
1: โอเค
0: โอเคเออเนี่ยเป็นวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง
1: โอเคครับ
0: นะจำเอาไว้นะเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้นะครับจะมีการซ้อมย่อยเออใช้ได้เนาะเวลาใครมาวีนทหารเรือนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวที่เจสอนน่ะเดี๋ยวจะไปแจ้งกับท่านเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ
1: บอกว่า
0: ให้เปลี่ยนหมดเลยใครเอาทหารเรือที่มารับสายน่ะต้องเป็นทหารเรือที่โสดแล้วก็อายุห้ามเกิน28
1: ค
0: อยแบบรองรับอารมณ์ของประชาชนนะ
1: แล้วต้องไปดื่มไปดิ้งกับเขาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยเย็นนี
0: ้ก็ต้องดื่มเต็งดิ้งด้วยต้องดื่มเต็งดิ้งนะคุณผู้ฟังนะ
1: ครับ
0: ประชาสัมพันธ์กันไปนะครับวันนี้จะมีการปิดน่านน้ำจราจรนะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังส่วนใครที่จะเดินทางมาชมขบวนเรือสามารถชมได้ทั้งสองฝากฝั่งเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องเอิร์กแนะนำหน่อยถ้าชมตรงไหนถึงจะสวย
1: ก็ถ้าเป็นวัดอรุณชมที่วัดอรุณเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเห็นขบวนเรือได้ชัดเจนนะครับ
0: ถึงวัดอรุณนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะเห็นเรือพระที่นั่งมาจอดมาเทียบเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่มันก็จะมีความสวยงามอ่ะคุณผู้ฟังครับใครที่อยู่ใกล้นะมาชมความสวยงามกันนะเดี๋ยวผมเรียกน้ำย่อยให้สักหนึ่งนาทีว่าความสวยงามของขบวนเรือภาพความวิจิตรเหล่านี้จะเป็นยังไงอ่ะมาชมกัน
2: ฮานฮาซาเธอสินสา

0: เราจะ
1: เป็นไงบ้างน้องเอิร์ก
0: คนลุกเลยครับ
1: เวลาเห็นขบวนเรือพระพิธีแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาพูดความจริงอย่างแท้จริง
0: ก็รู้สึกคนลุกมากแล้วก็ภูมิใจในความเป็นประเพณีของคนไทยมากๆ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือความสวยงามที่ต้องบอกว่าไม่มีประเทศใดเสมอเหมือนนะน้องเอิร์กนะ
0: ใช
1: ่มีแค่เพียงในประเทศไทยเท่านั้นที่มีขบวนเรือที่มีความสวยงามแบบนี
0: ้ไม่ว่าใครจะก๊อปก็ก๊อปไม่เหมือนเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นต้นแบบเลย
1: จริงป่ะ
0: ใช่
1: พร้อมนะพร้อมเฮรับพี่ยัง
0: โอเค
1: พร้อมนะ
0: พร้อมครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะไปเฮ คุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าน้องเอิร์กหน้าเหมือนลูกชายสมรักคำสิงอะ
0: โบสคำสิง
1: นี่คุณเคยพูดไหม
0: มีครับมีเพื่อนเคยพูดมีเคยแซวอยู่ครับ
1: ว่า
0: ตอนเรียนว่าโบสคำหน้าเหมือนโบสคำสิงเลย
1: หน้าโบสคำสิง คุณผู้ชมหน้าน้องโบสเหมือนจริงๆหน้าน้องเหมือนจริงๆ เหมือนลูกชายของสมรักคำสิงอะ
0: ครับ
1: เขาไปเป็นนักฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่ครับอ๋อ
1: ใช่เป็นนักฟุตบอลอยู่ช่วงนึงนะเอาหน้าตาส่วนก็มีคนพูดอ่ะบอกว่าพี่อ่ะหน้าเหมือนย่าย่า
0: ใช่ไหม
1: ย่าย่า
0: ย่าย่า
1: หน้าเหมือนย่าย่า
0: ย่าย่าย่าย่า
1: ย่าย่าไม่ใช่ย่าย่าหญิงย่าย่าอุรัสยาที่เป็นแฟนกับณเดชน์อ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นอ่ะ
0: มีคนต้องเป็นณเดชน์แล้วไหม
1: พี่คนพูดเนี่ยเราก็พูดเลยเราพูดเรื่องจริงทำไมอ่ะอ้าวมาเฮเรืออันก่อน
0: โอเค
1: ให้แบบได้ซึมซับความเป็นทหารเรืออย่างแท้จริง
0: นะครับคอนเนคกันนะครับ
1: พร้อมนะ
0: โอเค
1: จิบน้ำก่อนจิบน้ำก่อนดีอย่าเสียงไม่ดี
0: อันนี้
1: คือการเฮเรือเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์เราถูกเรียนมาตั้งแต่ชั้นระดับประถมแล้วก็มัธยมน้องเอิร์กเคยได้ยินหรือเปล่าทำไมมัธยมอ่ะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เห็นไหมของเจ้าฟ้ากุ้งได้ดูประวัติของเจ้าฟ้ากุ้งไหมเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยแต่งกาบกรเพราะมากเลยนะเป็นเจ้าบทเจ้ากรในยุคสมัยหนึ่งของในสมัยอยุธยา
0: อ๋อแสดงว่าบทเหเรือที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือมาจากเจ้าฟ้ากุ้งหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่เราได้เรียนบทเหเรือต้องบอกว่าเป็นบทที่ถูกสั่งสอนกันมาจนถึงปัจจุบันแต่ในยุคปัจจุบันที่กองทัพเรือเนี่ยนำมาเหเนี่ย
0: ครับ
1: คือของคุณครูพลเรือตีทองย้อยแสงสินชัยรายการเราเคยสัมภาษณ์มารอบนึงแล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการสัมภาษณ์อีกรอบนึงคุณครูพลเรือตีทองย้อยแสงสินชัยเนี่ยแกเป็นเค้าเรียกอะไรต้องบอกว่าเป็นปูชนียบุคคลของกองทัพเรืออ
0: ืม
1: แกเป็นพระนะ
0: ครับ
1: บวชเป็นพระเลยแกเป็นพระที่วัดมหาธาตุอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอ่ะแล้ว9ประโยคอ่ะน้องเป็นพระที่แบบว่าเรียนเก่งอ่ะจนถึง9ประโยคสูงสุดของพระน่ะ
0: ใช
1: ่พอเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นแหละแกก็มาสมัครเป็นทหารเรือ เลยเป็นอนุศาสนาจารย
0: ์
1: ของกองทัพเรือ
0: ครับ
1: แล้วแกมีความสามารถเรื่องของการประพันธ์การเพเรือที่เราประพันธ์กันอะไรนะร้องเหกันอยู่นะตอนเนี้ยของกองทัพเรือ แกเป็นคนประพันธ์นะคุณครูพลรตีทองย้อยแสงสินชัยเป็นคนประพันธ์อลังการงานง่างนะไม่ใช่คุณลุงนภาบอกไม่ใช่ยาย่าการนี่คือยาฆ่าย่าการเดี๋ยวจะจัดการเจออย่างแท้จริงจะไม่มีสิทธิ์มาพูดว่าฉันคือยาฆ่าย่าหรือยาฆ่าแมลงอ่ะฉันคือคนที่ณเดชหมายปองตั้งแต่ช่วงแรกแต่เพียงแค่ว่าณเดชเจอฉันช้าไปโอเคพร้อมนะน้องพร้อมรับนะ
0: พร้อมครับผม
1: เรือเอ้ยอย่ายิ้มดิช้า
0: ช้าเอาใหม่เอาใหม
1: ่เรือเอ้ย
0: ช้า
1: ช้าเสียงนี้ดิเสียงว่าช้า
0: โอเคโอเคเอาใหม
1: ่นี่คือผู้สาวเท่ากับหนุ่มวัยทีนนะพอไต่ขึ้นหัวใจมาเจอไม่ต้องมาพูดหรอกคุณจุตาแล้วมันจะจบอ่ะเดี๋ยวจะจัดการแล้วนะ
0: โอเคเอาใหม่เอาใหม่
1: เรือเอ้ย
0: ชะ
1: เรือพระที่นั่ง
0: เอ
1: ๋ชะเอ
0: ๋ชะ
1: ชะ
0: ชะ
1: งา

0: อยลอยฟ้ามา
1: ไป
2: เฮ้เอาใหม่เอา
1: ใหม่เอาใหม่ห้ามหนึ่งสอง
0: ลอยฟ้ามา
1: เอา
2: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: เนี่ยฟังแล้วร้องตาม
1: ครับ
0: เฮ้เฮ้ออกไปข้างนอกไปออกไปข้างนอกไปโอ้ยเพี้ยนหมดเลยอ่ะ
1: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ้
0: าว
1: ขอดูพี่สอนก่อนครับขอดูพี่สอนก่อน
0: โอเคหนึ่งนะแล้วก็เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้
1: โอเค
0: อ่ะใหม่อ้าว

0: ับดีอ่านแล้วลองบทนะนาวาชะแน่นเป็นขนาด
1: ฮะ
0: ชะเอ๋ยไม่ต้องห้า
1: ชะชะ
0: พอแล้ววันนี้ไปชมความสวยงามอย่างแท้จริงไปชมความจริงว่าพนักงานเฮได้เพราะพริ้งมากๆหลายๆคนบอกชมว่าดีเจสอนร้องเพราะนะจะบอกว่าพนักงานเฮของกองทัพเรือ
1: ครับ
0: ร้องเพราะกว่าดีเจสอนเฮเพราะกว่าดีเจสอนเป็นร้อยเท่า
1: เฮเพราะกว่าดีเจเอิร์กด้วย
0: มันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังครับสามารถไปชมกันได้นะความสวยงามทั้งสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถไปชมกันได้วันนี้นะครับจะมีการซ้อมย่อยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่บอกว่าซ้อมย่อยเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าครั้งต่อไปจะเป็นการซ้อมใหญ่
1: ใช่
0: ถ้าซ้อมใหญ่เนี่ยนะการแต่งองค์ทรงเครื่องเรือประดับประดาครบถ้วนงดงาม
1: ใช่อ
0: ย่างแน่นอนอยากให้คุณไปชมนะ
1: เรียกได้ว่าเป็นต้องสมบูรณ์แบบเกือบ 100% เลย
0: ใช่ครับคุณล้มแล้วลุกบอกว่าร้องขนาดนี้ก็เป็นวัยพจน์มาบวชแล้วว
1: ัยพจน์มาบวช
0: นะคุณชนกพี่จิ๊บเขาบอกว่ายังไง
1: นักร้องเพลงเฮหรือคนต่อไปคือดีเจสอนคะ
0: น้องว่าพี่พอได้ไหม
1: ได้นะครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมถึงอ่ะทำไมถึงได้อ่ะ
1: เพราะว่าเหมือนเลยอ่ะเหมือนที่ไปฟังมาเลย
0: จริงป่ะอุ้ยน้องพี่พูดแล้วขนลุกเลยอ่ะคุณพิติมาเขาบอกว่าไง
1: ไพเราะอย่างแท้จริง
0: จริงแล้วอย่างแท้จริงเออนะ
1: จริง
0: แล้วส่วนคุณไก่ว่าอรุณเขาบอกว่ายังไง
1: สงสารน้องจัง
0: เจอไม่ต้องไปสงสารเขาสงสารตัวเองก่อนนะเออนะคุณผู้ฟังครับเนี่ยคือบทที่เราถูกร่ำถูกเรียนกันตั้งแต่ช่วงสมัยมัธยม
1: ใช่
0: ไหมพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือตนงามเฉิดฉายเคยได้ยินไหม
1: ได้ยิน
0: เห็นไหมเราเคยได้ยินแบบน
1: ี้เคยได้ยินในคาบวิชาภาษาไทยครับจำได
0: ้เนี่ยนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะเราต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประเทศไทยเรามีและมีมาอย่าง
1: ช้านาน
0: อย่างช้านาน
1: ใช่ครับ
0: และเราก็ได้อนุรักษ์และคนที่อนุรักษ์ก็คือกองทัพเรือ รู้สึกภูมิใจนะ
1: ภูมิใจครับ
0: ภูมิใจมากๆเลยนะคุณผู้ฟัง
1: โอ้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ซ้อมกับพี่สอนเนี่ยรู้สึกเลยครับว่าถ้าเป็นฝีพายจริงๆคงจะยากมากๆเพราะว่าต้องควบคุมทั้งการพายเรือด้วยแล้วก็ต้องร้องบทเหเรือด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังนะครับอ้าวเดี๋ยวไปสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะพักเดี๋ยวหลายๆคนถามว่าวันนี้ไม่มีข่าวเลย
1: วันนี้มีข่าวว
0: ันนี้มีข่าวนะ
1: มีสาระนะครับ
0: วันนี้
1: ม
0: ี
1: สาระนะครับ
0: วันนี้มีสาระเอาไปดูเรื่องแรกกันหน่อยน้องเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: คือตอนนี้เราน้องได้ติดตามข่าวบ้างไหมเรื่องของแบบที่พักที่นอนของผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่ค่อยดีไม่ค่อยจะเรียบร้อยล่าสุดเนี่ยเขามีการตรวจสอบที่พักของผู้สูงอายุคือหลายๆคนเนี่ยเวลาพอพ่อแม่อายุมากขึ้น
1: ครับ
0: น้องจะเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราหรือเปล่า
1: ไม่นะครับ
0: เอาความจริง
1: ไม่ครับไม
0: ่ทำไมเอา
1: ก็ต้องดูแลครับเพราะว่าอย่างบ้านพักคนชราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราให้ใครไปดูแลครับเราไม่มั่นใจยังไงก็ต้องเลี้ยงดูแลเองดีกว่า
0: คุณแม
1: ่ไม่ได้หรอก
0: คุณแม่น้องเอิร์กฟังเอาไว้เลยนะน้องเอิร์กบอกว่าจะไม่ให้คุณแม่ไปอยู่บ้านพักคนชรา
1: ใช่
0: แล้วให้แม่ไปอยู่ไหนอ่ะ
1: ก็ต้องอยู่บ้านครับ
0: จริงเหรอ
1: ต้องอยู่บ้าน
0: ทำไมถึงไม่ให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราทั้งที่เขาบอกว่าบ้านพักคนชราเนี่ยเป็นบ้านพักที่เพอร์เฟกต์อ่ะมีคนดูแลปลอดภัย24ชั่วโมงเลยสะดวกสบายเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งลำบากดูแลพ่อแม่ทำไมถึงเลือกที่จะดูแลเอง
1: ผมว่าถ้าเราไม่ได้ดูแลด้วยตัวเองแล้วเราไปให้คนอื่นดูแลผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมอะครับสำหรับผมนะครับ
0: โอ้จริงอะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลูกที่ดีมากเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้าไมค์กับหลังไมค์เหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันครับ
0: แน่นอนนะ
1: ไม่เคยคิด
0: นะคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยหลายๆคนก็ได้ทราบข่าวเนาะแล้วก็บางคนก็เป็นกังวลใจ
1: ครับ
0: คือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน
1: ใช่ใช
0: ่บางคนลูกอาจจะมีเวลา
1: บางคนก็ไม
0: ่แต่ลูกไม่มีเวลาเลยแต่เราอย่าลืมนะว่าเราเกิดมาเพราะใคร
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแล้วในจังหวะที่เรายังเด็กอยู่อ่ะ เขาดูแลเราดีมากเลยนะก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่ถึงเวลาโตขึ้นเรากลับเอาเขาไปอยู่ที่บ้านพักคนชราก็แอบเศร้าใจเหมือนกันนะ
1: มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า
0: เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากคุณผู้ฟังครับแต่เรื่องนี้เราก็จะไม่ว่าใครเพราะว่าบางคนมีจุดหมายมีปลายทางที่แตกต่างกันนะครับมีเหตุมีผลที่แตกต่างกันบางคนจำเป็นจริงๆที่คุณพ่อคุณแม่ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราอาจจะไม่มีลูกก็ได้ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: คนด
1: ู
0: แลอย่างเงี้ยก็ต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราแต่บ้านพักคนชราที่ดูแลผู้สูงอายุคุณก็ต้องมีมาตรฐานด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีมาตรฐานแล้วคุณจะดูแลเขาได้ยังไงล่าสุดคุณผู้ฟังครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเนี้ยก็ดูแลอย่างเต็มที
1: ่
0: นะโดยเฉพาะเรื่องของผู้สูงอายุมีการเปิดเผยกรณีเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็การนำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุ๊กเขาบอกว่ายังไง
1: มีความห่วงใยครับแล้วก็ได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดครับ
0: ต้องตรวจอย่างเข้มงวดเลย
1: ใช่ใช่
0: ครับสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104 รายนะถือว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปอยู่ในอยู่ในเขาเรียกอะไรไปอยู่ในสถานบริการเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าไงต่อ
1: ก็คือโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับกระทรวงสาธารณสุขประสานกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปครับ
0: นี่ครูฟังฮะด้านทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีนี้ลงไปลึกหน่อยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วโดยผู้สูงอายุเนี่ย25 รายแบ่งเป็นภูมิลำเนาในจังหวัดกาญเพียงแค่2 รายต่างจังหวัด
1: 23 รายครับส่วนอีก79 รายไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวช
0: อ้าวหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: น่าสงสาร
0: เขามีการวาง3 แนวทางการเร่งด่วนในการดูแลประกอบไปด้วย
1: กรณีที่1 นะครับไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานเข้ารับการดูแลในสถานรับรองที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมครับส่วนกรณีที่2สามารถรับกลับกับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยด้วยส่วนกรณีที่3กรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่ภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวต่างจังหวัดเนี่ยจะทำการประสานทีมพม.ในจังหวัดพื้นที
0: ่
1: เพื่อให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมต่อไปครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องของผู้สูงอายุก็หนีไม่พ้นพ่อแม่เรานี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: คนที่ขับรถอยู่ฟังรายการเราอยู่แล้วมีพ่อมีแม่อายุเริ่มมากขึ้นหลายคนก็อาจจะคิดนะถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องส่งพ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราแต่เราไม่รู้เลยว่าบ้านพักคนชรานั้นเนี่ยพ่อแม่เราจะมีความสุขหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: น้องเชื่อไหมว่าขนาดเขาบอกว่าคนแก่ขอตายอ่ะยังไม่อยากตายโรงพยาบาลเลยยังอยากตายที่บ้านอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ขอกลับบ้านอ่ะในวาระสุดท้ายอ่ะ
1: ใช่
0: แต่เรากลับไล่พ่อแม่ไปอยู่นอกบ้าน
1: อ
0: ่ะมันไม่ถูกต้องนะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆนี่ดีเจสอนแบบว่าดีเจสอนไม่ได้เข้าข้างนะแต่ดีเจสอนอยากให้ลูกหลานเนี่ย
1: ดูแล
0: คนที่เขาเป็นครอบครัวของเรานะ
1: ใช่ครับยังไงก็คนในครอบยิ่งเป็นพ่อแม่ด้วยเนี่ย
0: เนี่ยยิ่งหนักเนาะ
1: ใช
0: ่แต่น้องเอิร์กบอกพ่อแม่น้องเอิร์กเลย
1: บอกแล้ว
0: ว่าพี่พร้อมจะซัพพอร์ตและดูแลอย่างแท้จริงพี่เปลี่ยนแพมเพิร์สได้นะ
1: เปลี่ยนแพมเพิร์ส
0: พี่เปลี่ยนแพมเพิร์สได้เลยคือถ้าหากว่าพ่อแม่น้องเอิร์กอายุมากขึ้น
1: อ
0: ่ะพี่จะใส่แพมเพิร์สเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะ
1: ใส่กี่ตัวครับ
0: ใส่3 ตัวเลยคือให้รู้ว่ารักมากรักมากมาก3 ตัวคือใส่ทั้งวันเลย
1: ใส่ทั้งวันเลย
0: ให้แพมเพิร์สที่1ล้นจนถึงไปแม้ที่2แล้วที่2ล้นจนถึงแพมเพิร์สที่3คือใส่ทีเดียวรวดเลยคือความรักอ่ะรักคือคนที่เขาแบบรักน้อยๆเขาจะใส่แค่ครั้งเดียวไง
1: ใส่แค่ครั้งเดียว
0: ใส่ครั้งแต่พี่เนี่ยรักมาก
1: ใส่3 ครั้ง
0: เลยเช้ากลางวันเย็นอาจจะมีแถมอีกอันนึงคือก่อนนอน
1: โอ้โห
0: แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นค่อยจัดการอย่างแท้จริง
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวครับกันที่ผมดูแลเองดีกว่า
0: เอาเลยไม่ต้องเอาคุณผู้ฟังครับขอ1 สายหน้าใหม่คุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา1 สายหน้าใหม่นี้จะได้รับของรางวัลจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: ครับ
0: แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรมาเลย ใครที่ยังไม่เคยโทรเข้าสายหน้าไมค์เลยคุณผู้ฟังครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะนะครับและสำคัญที่สุดคือคุณต้องเปิดไมค์เปิดกล้องให้ได้ด้วยผมจะส่งลิงก์ไปใน SMS แล้วคุณผู้ฟังต้องเปิดกดลิงก์เข้ามากดเปิดไมค์เปิดกล้องให้ได้คุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675ครับ
0: เมื่อไหร่จะจำได้เนี่ย
1: จำได้แหละจำได้
0: เบอร์ตัวเองเบอร์ตัวเองแท้ๆย้ำเบอร์อีกทีสิ
1: 024757675ครับ
0: 024757675ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรมาเลย
0: ทำท่ามันน่ารักที่คำว่าโทรมาเลยอ่ะอย่างของพี่เนี่ยอย่างน้องอ่ะแต่งชุดทหารอยู่น้องอ่ะโทรมาเลยครับ
1: โทรมาเลย
0: แต่ถ้าพี่อ่ะโทรมาเลยแต่น้องทำท่าแบบทหารเรือน่ารักอ่ะทำไมโทรมาเลยถ้าหากพร้อมแล้วถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรมาเลยครับ
0: อันนี้คือน่ารักแล้วเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: โทรมาเลย

0: มไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร0899657658

0: น่ากลัว
1: คือผู้หญิงอ่ะรอผู้ชายมานานมากแล้วผู้ชายก็ไปแอบ
0: มีคนอื่น
1: คนอื่นแต่นางเอกตายนะ
0: กินยาฆ่าตัวตาย
1: ภาพยนตร์ภาพเนี้ยคือนางนาคอ่ะแม่นาคพระขนงอ่ะนะ
0: แต่ว่าแม่นาคพระขนงพี่มากไม่ได้มีคนอื่นหรือเปล่าครับ
1: จริงเหรอจริงจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: แน่นะ
0: ไม่รู้ไม่รู้ก็
1: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็พี่ไม่รู้หรอกความหลายใจอย่างของผู้ชายอย่างแท้จริงอ่ะนะแต่ที่รู้เนี่ยโอ้ยสายหน้าไมค์ของฉันไปก่อนเดี๋ยวก่อนต้องขอบคุณก่อน
0: คร
1: ับ ขอบคุณสุภาพโอสถ
0: เคียงคู่คนไทยมากกว่าไม่ใช่แบนสุภาพโอสถ
1: สุภาพโอสถ
0: แบนยอดขายอันนั้นนี
1: ่อันนั้นมันเส้นมี
0: เคียงคู่คนไทยมากกว่า70ปี
1: โอเคเอาใหม่ขอบคุณไปกับสุภาพโอสถ
0: เคียงคู่คนไทยมากกว่า70ปี
1: เย้แล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งอย่างก็คือเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งครับ
1: เย้ขอบคุณด้วยนะครับเคยกินไหม
0: เคยกินครับ
1: เคยกินเส้นหมี่อบแห้งไวๆไหม
0: กินครับอยู่บนเรือตอนไปถ่อปนอกินทุกวันเลย
1: จริงปะคุณรู้ดูแบบ
0: ว
1: ัน
0: นี้ไม่พูดผิดแล้ว
1: คุณรู้ฟังกันเดี๋ยวพี่สองจะไปขายเส้นหมี่แห้ง
0: อ๋อครับ
1: ที่น่าจะวัดกลางที่ปทุมธานี
0: จริงไหมฮะ
1: เดี๋ยวฝากทุกคนไปอุดหนุนด้วยนะครับแต่สายหน้าไมค์ของฉันโอ้หน้านางเหมือนใครรู้ไหม
0: เหมือน
1: ตั๊กแตนชลดา
0: เป็นนักร้อง
1: ใช่แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆย่างคนเป็นน้อย เนี่ยเขาเรียกอะไรตั๊กแตนชลดาเคยรู้จักหรือเปล่าน้องรู้จักหรือเปล่า
0: เคยได้ยินชื่อครับแต่ไม่เคยฟัง
1: ไม่เคยเห็นหน้าเหรอ
0: น่าจะเคยฟังเพลงแล้วครับ
1: เดี๋ยวน้องเห็นหน้าแล้วน้องจะบอกว่าเนี่ยคือตั๊กแตนชลดา
0: โอเค
1: คุณรู้ฟังครับคนนั้นน่ะตั๊กแตนชลดาแต่คนเนี้ยชื่อนิดตั๊กแตนกัจจี้ฤทธิ์ค่ะอ้าวไปต้อนรับนางหน่อยสวัสดีจ้า
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหเธอได้มีความพยายามอย่างยิ่งยวดเนาะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: เอารายงานเอารายงานตัวหน่อยชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรฟังอยู่แถวไหนการจราจรเป็นยังไงพูดมา
2: ชื่อนิตยาค่ะมาจากสมุทรปราการเลยแล้วก็ตอนนี้จะอยู่แถวคลองเตยค่ะ
1: อยู่สมุทรปราการหรืออยู่เลยคะเธอบอกสมุทรปราการเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการ
2: สมุทรปราการค่ะ
1: อยู่แถวไหนของ
2: ทำงานที่พระราม4
1: อ๋อเธอมาทำงานแถวพระราม4เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วโอ้เธอ
2: ก็อยู่ค่ะ
1: แล้วเธอ
2: แต่งมาก
1: ฉันดูรู้สึกว่าเธอจะแต่งชุดแบบสไตล์เดรฟเนาะเธอใส่สายเดี่ยวมาทำงานเหรอ
2: เขาเรียกว่าเซ็กซี่นะคะของคอ
0: เซ็กซี
1: ่นี่เธอยังไม่จบจากการโชว์อยู่ที่ถนนข้าวสารเหรอฉันเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้นะ
2: ยังไม่เสร็จค่ะไปร้องเพลงมาเสียงเพราะมากนะคะ
1: เธอไปร้องเพลงมาใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เอาความจริงอย่างแท้จริงเธอพูดมาสิ
2: ไม่ได้ร้องค่ะเป็นนักร้องนำค่ะ
1: อุจจรสเนาะเธอเป็นนักร้องนำอ่ะ
2: นำเนื้อนำคีย์ค่ะ
1: โอเคตอนนี้เป็นไงบ้างการจราจรเธอโอเคไหม
2: โล่งค่ะตอนนี้เส้นรถไฟสายเก่าก็โล่งค่ะวันนี้เพราะว่าเหมือนจะมีการประชุมแถวๆศูนย์เศรษฐกิจก็เลยโล่งนิดนึงวันนี้การจราจรดีมากค่ะปกติจะรถติดมาก
1: แล้วเขาให้เธอ work from home เธอไม่ work from home เหรอเธอไม่ทำตามนโยบายของรัฐบาลเหรอเนี่ย
2: เนี่ยก็อยากอยู่นะแต่ว่า ไม่ได้ work อะค่ะ
1: ไม่เป็นไรตอนนี้เสียงเธอกับหน้าเธอผู้บริหารฟังอยู่ค่ะเธอไปประจานเขาจัดการเธอแล้วนะ
2: ไม่เขาไม่เคยเขาอภัยให้ได้ค่ะเขาอภัยให้ได
1: ้โอเค
2: เพราะว่าขยัน
1: แล้วที่ทำงานเธอเนี่ยเขาไม่มีนโยบายให้พนักงานแต่งหน้าเหรอคะ
2: มีค่ะแต่ว่าเนี่ยอยากเข้ารายการดีเจสอนก็แต่งไม่ทันสักทีนึงค่ะ
0: ว่าต้อง
2: ตื่นแต่เช้าไง
1: โอเคแม่เดี๋ยวเธอทำงานเกี่ยวกับอะไรเธอบอกฉันก่อนหน่อยฉันจะบอกสไตลิสต์การแต่งหน้าให้เธออย่างแท้จริงอ่ะ
2: โอ้มีสองอย่างค่ะเป็นทำนำเข้าส่งออกค่ะเป็นเซลล์อะค่ะ
1: อ๋อเธอเป็นเซลล์นะต้องเจอผู้คนแล้วก็ทำอะไรอีก
2: แล้วก็ขายประกันค
1: ่
2: ะ
1: โอเคนะไออันที่สองไม่ต้องคุยนะเพราะว่าฉันกลัวนะโอเคอ่ะส ส่วนการแต่งหน้าแบบเซลอ่ะส่วนใหญ่เธอปัดแก้มเป็นสีอะไร
2: สีชมพูค่ะ
1: ไม่ได้เธอการปัดแก้มสีชมพูอ่ะให้พนักงานธนาคารเขาใช้กันนะเพราะว่าสีชมพูคือพนักงานธนาคารเวลาเขามากู้เงินน่ะเขาต้องทาสีชมพูเพราะว่าเป็นสีเปิดรับทรัพย์เข้าใจไหม
2: เข้าใจค่ะ
1: แต่ถ้าเธอเป็นเซลล์ขายของเนี่ยเธอจะต้องปัดแก้มให้เป็นสีเขียวเข้าใจหรือเปล่าย
2: ังไม่เคยเห็นเลยนะสีเนี้ย
1: หรือไม่เคยเห็นได้ยังไงเธอรู้จักนกแก้วนกขุนทองไหมนกแก้วเนี่ยนกแก้วเนี่ยนกขุนทองเป็นสีดำแต่นกแก้วนกขุนทองมันเป็นคาภาษาโบราณเธอจำฉันไว้นะถ้าเธอไปเซลล์แล้วเธอคิดว่าเธออยากได้ลูกค้าเธอจะต้องปัดแก้มให้เป็นสีเขียวแล้วก็เรืองร่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นคำพูดว่าแหมนางเซลล์คนนี้ปากของนางเนี่ยเป็นนกแก้วนกขุนทองคือแบบเรียกทรัพย์น่ะเธอจริงๆอย่างแท้จริงอ่ะนะ
2: แท้จริงเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพอแต่งเสร็จก็จะบอกว่าดีเจสอนแนะนำมาค่ะ
1: ถูกต้องเธอไม่ต้องห่วงเธอต้องปัดสีเขียวอีกนิดนึงนะแล้วเป็นยังไงบ้างเธอฟังรายการมานานหรือยัง
2: ฟังมาน่าจะเกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าชอบมากรายการมีสาระน้อยหน่อยแต่สนุกค่ะ
1: เดี๋ยวจะจัดการเธอกสทช.ฟังอยู่จะมาพูดจัง นี่ไง
2: จะบอกว่ารายการดีมากข่าวสารครบถ้วนทุกเรื่องนะคะน้ำท่วมรถติดสภาพอากาศเมื่อกี้ก็หมู่บ้านพักคนชราก็เยี่ยมสุดๆเลยค่ะข่าว
1: จริงป่ะเธอโอเคนะ
2: โอเคมากค่ะฟังทุกวันแล้วก็จดจ่อจะโทรหาทุกครั้งเลยค่ะ
1: นี่เธอมีลูกมีเต้าหรือเปล่าเนี่ย
2: โอ้ยคนสวยแบบนี้ก็ต้องมีสิคะ
1: แล้วถ้าหากว่าลูกเธอจะบอกว่าแม่เดี๋ยวจะพาแม่ไปบ้านพักคนชราเธอรู้สึกยังไงเอ้า
2: ก็ต้องดูบริบทก่อนนะคะถ้าเกิดว่าวันนั้นเขาจำเป็นต้องทำงานไกลต่างประเทศแล้วไม่มีเวลาดูแลเราก็อายุ80แล้วเดินทางก็ไม่สะดวกอาจจะต้องบอกคุณลูกนิดนึงค่ะว่าเลือกบ้านพักคนชราที่มีมาตรฐานการดูแลสูงได้รับการรับรองมีการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะบอกลูกว่าพาแม่ไปด้วยนะลูกนะเมืองนอกอ่ะ
1: โอ้เธอเป็นรถฉันชอบเธออ่ะเธอเป็นเซลล์ที่เป๊ะมากเธอเป๊ะจริงๆนะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: นะแต่อีกประมาณ3ปีใช่ไหมเธอถึงจะได้เข้าบ้านพักคนชราใช่ไหม3ปีนะยังนะ
2: 3ปีเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนดีเจสอนคะถ้าแต่งหน้าแล้วจะเหลือแบบ28แบบน้องอะน่ะ
1: โอเค
0: โอเค
1: อ้าวนี่น้องคนใหม่น้องเอิร์กเป็นยังไงบ้างเธอในรูปทรงของทหารเรือเอ
2: าน่ารักมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: น่ารักมากเลยเพิ่งได้ยินเสียงน้องเพราะว่าพอก็เรียกไปดูในรายการหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาน่ารัก
1: เอาอย่าง
2: น
1: ี้
2: ขอบ
0: คุณ
1: ฉ
0: ัน
1: ดูรู้สึกว่าเธอจะดูเฟียสเนาะฉันอยากจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยโดนทหารเรือมาจีบไหมหรือเธอเคยไปจีบทหารเรือไหมเธอมีอะไรความสัมพันธ์เกี่ยวกับทหารเรือไหม
2: จะบอกว่าไม่เคยมีค่ะแต่ว่าแอบมองทหารเรือเวลาเดินตรงมาก
1: อะไรตรงจะพูดให้ดีจะพูดให้ดีอะไรตรงค่ะ
2: ตัวตรงดิ่งเลย
1: โอ้จริงเหรอ
2: เป๊ะมาก
1: จริง
2: ไหมหล่อมากๆเลยค่ะบุคลิกดีมากๆอันนี้ชื่นชมเลย
1: เหรอทหารเรือเนี่ยบุคลิกดีเธอว่าโอเคใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วเธอไม่มีความ
2: การแต่งตัวเนี้ยมาก
1: ไม่มีความใฝ่ฝันอยากมีแฟนเป็นทหารเรือเหร
2: อก็เคยคิดอยู่แหละแต่เขาก็ไม่ได้มองเราเลยอ่ะ
1: เธอไม่ต้องเสียใจนะโอเคเอาวันนี้ขอบคุณมากเธอให้กำลังใจน้องเอิร์กหน่อยน้องชายของฉันที่มาจัดรายการใหม่เธอจะบอกน้องเอิร์กว่ายังไงอ่ะให้กำลังใจเธอให้กำลังใจน้องเอิร์กหน่อย
2: ก็จะบอกน้องเอิร์กค่ะวันนี้ทำได้ดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าถ้าน้องเอิร์กทำบ่อยๆพฤหัสศุกร์ทุกๆวันนะคะเชื่อว่าจะเป็นมืออาชีพแบบดีเจสอนแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวน้องเอิร์กให้กำลังใจแบบว่าอ้อนแม่ยกอ่ะอ้อนแม่ยกอ่ะให้กำลังใจในการทำงานหน่อย
0: ขอให้พี่นิดขายได้รับทรัพย์เยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเป็นในการทำงานทุกวันเลยครับ
1: โอเคเธอรู้จักคำว่าบาโฮดหรือเปล่า
0: บาโฮด
2: รู้สิ
1: อ้าวเนี่ยน้องเนี่ย ตอน4ทุ่มเนี่ยไปเป็นนักเต้นอยู่ที่บาร์โฮส
2: เดี๋ยวชื่อบาร์อะไรก่อน
1: อ้าวขอบคุณเธอมากเยนิดเดี๋ยวเธอเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมานะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งของรางวัลไปให้เส้นหมี่แห้งไวๆไปให้นะเยนิดนะ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะขอบคุณจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าเมามันนะนางพูดเก่งมาก
0: ใช่ถ้าว่าเป็นเซลล์หรือว่าเป็นประกันก็จะต้องมีพูดเก่ง
1: ต้องพูดเก่งแล้วพูดเก่งนี่ขนาดนางยังไม่ได้แต่งหน้านะถ้านางแต่งหน้านะนางร้องเพลงของอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชื่อของตั๊กแตนช
0: ลดา
1: หน้านางเหมือนเลยหน้าเหมือนมากเลยคุณรู้ฟังฮะ
0: มีความคล้ายอยู่เมื่อกี
1: ้หน้าเหมือนนะเอาแล้วก็ยังไม่ยอมกลับอีกปิดกล้องได้แล้วค่ะฉันรำคาญแล้ว
2: ร้องเพลงก็เพราะค่ะ
1: โอเคโอเคโอเคโอ้ยฉันหัวจะปวดกับเธอเหลือเกินนางนิดนางนิดนะน่ารักน่ารัก
0: ครับ
1: เป็นผู้ฟังที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานมากๆนะ
0: ครับ
1: นางนิดนะกับคุณผู้ฟังเหมือนกันคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะมาจอยกับเราได้ผ่านทางรายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ

0: อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1นะฮะที่สนับสนุนรายการกับเรามาโดยตลอดนะจ๊ะเอาไปดูอีกเรื่องนึงก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปน้องเล่นกีฬาอะไรบ้าง
2: ผม
1: เป็นนักกีฬาอะไร
2: ชอบว่ายน้ำครับ
1: เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรอ
2: ใช่ครับเคยตอนเด็กเคยแข่งว่ายน้ำ
1: แล้วตอนนี้ได้เล่นว่ายน้ำมั้ย
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่ายน้ำเลย
1: เดี๋ยวไปว่ายน้ำมั้ยเดี๋ยวพี่พาไปว่ายน้ำจริง
2: ๆได้ไปว่ายที่ไหน
1: เมื่อก่อนพี่ว่ายอยู่นี่ประจำเลยแต่ตอนเย็นตอนนี้ไม่มีเวลาคือว่ายน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามันออกกำลังกายได้ทุกส่วนเลยนะ
2: ใช่ครับใช่
1: ปอดก็แข็งแรงไหลเลยเนี่ยมันได้นะ
2: ใช่ออกมันเลยทั้งแขนคร
1: ับ มันออกทั้งแขนทั้งขาเลยนะคุณผู้ฟังนะ
2: ใช่ครับ
1: ล่าสุดคุณผู้ฟังครับมีการแข่งขันกีฬาเขาเรียกว่าเอเชียนเกม
2: ครับ
1: คือการแข่งขันในระดับเอเชียเลยนะจีนก็มาญี่ปุ่นก็มาเกาหลีก็มากันหมดอินโดนีเซียอินเดียมากันหมดเลย
2: ครับ
1: ล่าสุดผลงานประเทศไทยไม่ธรรมดาคุณผู้ฟังครับถึงแม้จะจบไปแล้วแต่รัฐบาลบอกว่าขอชื่นชมนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ชื่นชมทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นคว้าเหรียญรางวัลรวม
2: 52เหรียญครับประกอบด้วย18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองเหรียญทองแดงครับ
1: ครับไม่ธรรมดาเลยคุณผู้ฟังครับ
2: ครองอันดับ7
1: นับว่าเป็นอันดับ7ของเอเชียนะฮะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวมกว่า
2: 236.6 ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมนักกีฬาด้วยครับ
1: ขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนักกีฬาไทยทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถรวมถึงผู้ฝึกสอนด้วยนะครับสมาคมกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในการเตรียมความพร้อมกับความสำเร็จนี้สำหรับเงินรางวัลแล้วก็ความสำเร็จของนักกีฬาไทยจากการแข่งขันในครั้งนี้มียอดรวมทั้งสิ้น236ล้าน
2: 600,000บาท
1: ฮะแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับจำนวนนักกีฬา
2: จำนวน165,500,000บาทนะครับ
1: ผู้ฝึกสอน
2: ครับผู้ฝึกสอนจำนวน27,500,000บาท
1: สมาคม
2: 44,500,000บาทครับ
1: โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับเตรียมจัดพิธีการมอบแสดงความดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะด้านนายสุรศักดิ์ก็ได้กล่าวย้ำนะครับว่านายกรัฐมนตรี
2: ขอบคุณนักพลังของนักกีฬาไทยที่มุ่งมั่นเข้มแข็งแล้วก็กวาดเหรียญเงินรางวัลกวาดเหรียญรางวัลสร้างความสุขให้กับคนไทยครับ
1: นะครับอ้าวเราก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะตอนนี้พี่ดูกีฬาที่สุดนะคืออะไรวอลเลย์บอลนะพี่ชอบ
2: ใช่วอลเลย์บอลคนไทยนี่ก
1: ็กำลังขึ้นเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ขึ้นเลยนะแล้วน้องรู้ไหมว่าพี่เป็นนักกีฬาอะไรลองทายก่อน
2: พี่สอนเหรอครับน่าจะเป็นโปโลน้ำหรือเปล่าครับ
1: โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ทายใหม่คุณรู้ฟังหลายๆคนรู้ไหมว่าดีเจสอนเป็นนักกีฬาอะไรลองทายสิ
2: บอลเล่ใต้น้ำ
1: บอลเล่ใต้น้ำระบำใต้น้ำเหรอ
2: ระบำใต้น้ำ
1: คือเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้ว
2: อะไรครับ
1: เฉลยเลยนะ
2: เฉลยเลยครับ
1: พี่เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลา
2: อ๋อยิมนาสติก
1: ก็เห็นไหมที่เขาแบบถือไม้อ่ะ
2: ครับผม
1: ถือไม้แล้วก็เวียงเวียงอ่ะเวียงโบอ่ะ
2: ครับ
1: คือพี่อ่ะไปเล่นอย่างเงี้ยที่สยามพารากอนดวงพระจางแห่งจันทาจะลงทันแกเองเนี่ย
2: เซรามูน
1: พี่เป็นเซรามูนเนาะแล้วแมวมองอ่ะของแมวมองของนักกีฬาลักไม่ใช่นักกีฬารักบี้นักกีฬายิมนาสติกลาเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงตอนนั้นตอน3ทุ่มไง
2: ครับ
1: พี่ก็ไปบอกพี่ก็พลังแห่งจันทาจะลงทันแกเองเงี้ยแล้วพี่ก็หมุนเนี่ยยิมนาสติกอ่ะตามหาพี่เลยตามหากล้องวงจรปิดเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนักพี่แต่งหญิงไง
2: ครับ
1: เขาบอกอ๋อดีเจสอนนั่นเองและให้มาเป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย
2: โอเค
1: แล้วพี่อ่ะพี่คว้าเหรียญนะ
2: คว้าเหรียญ
1: พี่คว้าเหรียญก็คือ
2: เหรียญอะไรครับ
1: เป็นเหรียญรางวัลเหรียญทองนี่แหละน้องในการแข่งขันยิมนาสติกลีลาคือเขาเต้นเนาะเขาเต้นกันท่าไหนไม่รู้แต่พี่เต้นเองอ่ะพี่เต้นเองจนกรรมการงงอ่ะกรรมการบอกเอาเหรียญทองไปเลยอ่ะ
2: เอาไปเลย
1: จริงจำได้ไทยอ่ะจากนั้นมานะไม่มีใครกล้าสู้พี่เลยไม่เล่นแล้วกีฬานี
2: ้โอเค
1: จริงจริงนะอ้าวหมดพูดเวลาหมดนะคุณพิชนันบอกเป่ากบหรือเปล่าดูจากทรงเดี๋ยวจะจัดการคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
2: ครับผมดีเจเอกนะครับจ่าเอกจิรายุอริยะสินสุวงครับ
1: ลาไปก่อนแล้วมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านสุวัสดิ์เปิดกินเจโคราชยิ่งใหญ่ผู้คนนับหมื่นติดอันดับ3ของประเทศณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานายสุวัสดิ์ลิ้มปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงและแห่รอบเมืองโคราชในงานเทศกาลถือศีลกินเจโคราชประจำปี2569จัดโดยชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิด1มื้อทานเจหมื่นชีวิตรอดตายภายในพิธีมีนายเทวันลิ้มปตะพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีนครโคราชประธานชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักไฮไลท์คือขบวนแห่เทพเจ้าจีนกว่า30ขบวนจากศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆเคลื่อนผ่านเส้นทางสำคัญทั่วเขตเมืองโคราชเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความศรัทธาและความผูกพันทางวัฒนธรรมไทยจีนกิจกรรมดังกล่าวมีคุณค่าหลายด้านทั้งการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีการส่งเสริมการทำจิตใจให้บริสุทธิ์การดูแลสุขภาพผ่านการเลือกรับประทานอาหารซึ่งถือเป็นแขนงหนึ่งของวิชาทางการแพทย์การดีท็อกร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กายพฤก
9: ษ์สีสวัสดิ์ไปไหนมาจ๊ะ
10: ไปสำรวจรอบๆ บ้านเผื่อจะมีหนูมารบกวนกัดข้าวของที่บ้านเรา
9: ฉันก็ไปตรวจดูแล้วเหมือนกันเรียบร้อยดี
10: เห็นดาวนั่นไหมสดใสจังนะ
9: ดาวอะไรมาขึ้นตอนเช้า
10: ดาวประกายพฤกษ์ไงจ๊ะขึ้นตอนเช้าเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นดวงที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดหรือจะเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
9: ้ดวงเดียวกันมีสองชื่อหรอ
10: ใช่ดวงเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ก็ได้ดาวพระศุกร์ก็ได้ชื่อดาวประกายพฤกษ์ประกายแปลว่าดาวพฤกษ์แปลว่ารุ่งเช้าประกายพฤกษ์จึงแปลว่าดาวรุ่งคือดาวที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะณเวลาประมาณ 8:30 นถึง 9:00 นค่ะวันนี้เตยนะคะนางสาวพรปวีเทียนคำค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยมีพี่ๆทีมงานควบคุม Facebook Live นะคะก็คือพี่อาร์มค่ะภูรินัทประคำมินและควบคุมเสียงโดยพี่อีทค่ะอำนาจจินดาพรมค่ะและตอนนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือวิทยากรของเราค่ะพี่หนึ่งค่ะคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่ง
1: สวัสดีค
0: ่ะตอนนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันได้ที่เบอร์โทร023839003และ023839004นะคะค่ะแล้วในเช้าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมกันนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะพี่หนึ่งมีพื้นที่ไหนที่ต้องระวังฝนตกหนักไหมคะวันนี
1: ้ครับก็เดี๋ยวขอมาเริ่มกับลักษณะภาพรวมก่อนนะครับของเหตุการณ์นะครับในวันนี้นะครับนะครับในวันนี้นะครับก็ยังคงมีลักษณะของความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนที่ยังคงเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงนะครับก็เริ่มจะกำลังจะผ่อนลงนะครับดังนั้นเองนะครับในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็จะมีลักษณะของอากาศที่เริ่มแห้งลงนะครับแล้วก็ฝนนะครับก็ยังพอมีนะครับในวันนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วพื้นที่ฝนส่วนใหญ่ครับจะมาอยู่บริเวณภาคเหนือบางส่วนนะครับมีภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเหลือประมาณ 30% นะครับหลังจากนี้ก็อาจจะเหลือ20-10% ก็ว่าไปนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วภาคเหนือมีจังหวัดไหนต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ
1: ครับโดยภาพรวมภาคเหนือเนี่ยก็จะเน้นบริเวณทางตอนล่างครับก็จะมีจังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดตรงนี้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้บ้างครับแล้วก็รวมถึงมีลมกระโชกแรงนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือครับความเสี่ยงของฝนตกหนักน้อยกว่าจังหวัดเหล่านี้นะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะของฝนทั่วไปที่ตกได้นะครับลมกระโชกแรงอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยอุณหภูมิก็น่าจะสัก30กลางๆนะครับ34-36องศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับก็จะมีลมกระโชกแรงได้ครับ
0: ทางลมที่ว่าจะเข้าลมหนาวหรือยังคะพี่หนึ่ง
1: ก็คงยังไม่เร็วๆนี้นะครับน่าจะเกินช่วง20ไปนะครับน่าจะเกินไปนะ20กว่าๆนู่นแหละนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เองเนี่ยยังไม่ได้ลงมาแต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นลักษณะของลมตะวันออกที่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนหลังจากนี้เป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่ามันไม่ได้เย็นนะครับถ้าให้เย็นจริงๆจะต้องเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็รอกันหน่อยนะครับเอาเป็นว่าถึงวันที่20ก็ยังไม่เย็นนะครับ
0: ค่ะปีนี้คาดว่าจะเข้าหน้าหนาวช้าใช่ไหมคะ
1: ก็ช้าหน่อยนะครับก็ดูคร่าวๆนะน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับนะครับ20ต้น20กว่านะครับว่าไปนะครับก็อาจจะต้องดูทางภูมิอากาศอีกทีนะครับเพราะว่ามันต้องมีเกณฑ์ต่างๆต้องมีเกณฑ์ต่างๆที่ให้มันครบถ้วนนะครับถึงจะประกาศได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับเพราะมันจะมีทางวิทยาศาสตร์มารองรับนะครับว่าลมนะครับเป็นทิศนี้แล้วนะครับต่อเนื่องนะครับอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องอุณหภูมิตอนเช้ามีอากาศเย็นนะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็จะมีเกณฑ์อยู่ตรงนั้นนะครับ
0: แล้วไปกันต่อที่ภาคกลางค่ะภาคกลางเป็นอย่างไรบ้างคะมีจังหวัดไหนต้องระวังความเสี่ยงบ้างไหมคะ
1: น้องลืมอันนี้ไปภาคตรงกับชิงเหนือข้ามมาที่หนึ่งเนาะเราเรียงเทียบภาคจะได้ไม่หลงเนาะสำหรับภาคตรงชิงเหนือครับวันนี้ถือว่าฝนกำลังลดลงนะครับก็ประมาณวันนี้ให้ 30% นะครับแต่ว่าหลังจากนี้มันก็ลดลงอีกนะครับครับโดยภาพรวมเป็นฝนทั่วไปแต่ว่าอาจจะมีลมกระโชกแรงได้บ้างนะครับก็ให้ระมัดระวังเพราะว่า อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันอยู่30กลางๆนะครับหรือ30ปลายๆความที่จะเกิดลมกระโชกแรงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับ34 35นะครับอันนี้ก็พอเกิดได้แล้วนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกนะครับส่วนใหญ่จะมีจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีเกตอุบลราชธานีนะครับถ้าสังเกตจังหวัดนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านซีกตะวันตกของภาคแล้วก็ทางตอนล่างนะครับส่วนทางตอนบนทางด้านตอนออกเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับส่วนอากาศเย็นไหมเราอาจจะรู้สึกอากาศความรู้สึกนะครับว่าเย็นได้ในช่วงเช้าๆนะครับ
0: อากาศก็เริ่มเย็นในช่วงเช้า
1: ใช่เพราะว่าถ้าดูอุณหภูมิต่ำสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็จะมีโดยคร่าวๆเนาะก็จะมี22องศานะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นได้นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดเนาะมันก็จะมีบางส่วนที่แบบอุณหภูมิ23นะครับไปจนถึงประมาณ2425ก็มีบ้างนะครับแต่ถือว่าโดยรวมไม่ได้ต้องถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นนะครับส่วนถ้าเป็นอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็อยู่ประมาณ 33-34 นะครับก็พอประมาณนะครับไม่ได้ถึงเกณฑ์อากาศร้อนเท่าไหร่นะครับเกณฑ์อากาศร้อนต้อง35นะครับเมื่อวานก็มีอยู่ที่เดียว35องศาก็คือที่ขอนแก่นเท่านั้น
0: อ๋อขอนแก่น35เลยใช่ไหม
1: ครับก็มีขอนแก่นกับหนองคายนะครับทั้งที่มี2ที่นะครับนอกนั้นต่ำกว่า35นะครับ
0: ค่ะไปกันต่อที่ภาคกลางนะคะ
1: สำหรับภาคกลางครับฝนนะครับ 60% แล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดตอนกลางๆแล้วก็ไปทางด้านทิศตะวันตกครับตรงนี้นะก็จะมีฝนตกหนักได้นะครับเรามาดูว่าเมื่อวันมีฝนตกหนักที่ไหนบ้างจากข้อมูลตรวจในสถานีนะครับที่เราวัดได้เนี่ยก็จะมีที่อุทัยธานีครับ35มิลลิเมตรแล้วก็พระนครศรีอยุธยาครับ56มิลลิเมตรนอกนั้นก็จะเป็นฝนปานกลางฝนเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับตัวเรดาร์ตรวจอากาศจริงๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่ฝนตกหนักมากกว่านี้นะครับ
0: ค่ะไปกันต่อที่ภาคตะวันออกค่ะรวมทั้งชายฝั่ง
1: ครับสำหรับภาคตะวันออกครับ 60% นะครับก็ฝนยังเยอะได้อยู่นะเพราะว่าติดทะเลนะครับมีลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาฝนตกหนักก็จะมีบางจังหวัดครับนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับก็ตกหนักได้นะแต่ว่าตกหนักก็ไม่ได้แบบตกหนักต่อเนื่องอะไรที่จะทำให้เกิดความกังวลขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับสำหรับข้อมูลตรวจของภาคตะวันออกเมื่อวานก็จะมีฝนนะครับในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าในสถานีของเราเนี่ยไม่ถึงฝนตกหนักนะก็จะเป็นฝนปานกลางนะครับกับฝนเล็กน้อยแต่ถ้าดูพื้นที่นี่ครอบคลุมค่อนข้างจะเยอะนะครับเกือบทุกสถานีก็จะมีปริมาณฝนให้เราดูนะครับมีแค่2สถานีเท่านั้นที่ฝนไม่ได้ตกตรงนั้นนะครับ
0: ในส่วนของภาคใต้ค่ะภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกค่ะ
1: สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งอ่าวไทยก็จะมีฝน 60% นะครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับเพชรบุรีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสครับก็มีฝนตกหนักได้นะแล้วก็คลื่นลมประมาณ1เมตรครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝน 40% นะครับมีตกหนักบางแห่งระนองพังงาสตูลครับคลื่นประมาณ1เมตรเหมือนกันนะครับส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับสำหรับข้อมูลตัวจะเห็นว่าฝนก็ประมาณสัก 70% นะครับที่ลงสถานีแล้วก็ฝนตกหนัก ก็ไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็จะมีเกือบก็คือที่คอหงนะครับคอหงก็คืออยู่ที่หาดใหญ่สงขลานะ32มิลลิเมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับภาพรวมฝนประมาณ 60% นะครับที่เราวัดได้นะครับแล้วก็ฝนปานกลางนะครับก็จะมีที่ต่างครับ10มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับนอกนั้นเป็นฝนเล็กน้อยครับ
0: ก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
1: ครับกรุงเทพวันนี้ครับก็ 60% นะครับไม่มีตกหนักนะครับเมื่อวานนี้ตกหนักไปแล้ววันนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะแล้วก็ลักษณะข้อมูลที่ตรวจได้ครับมีฝนตกลงในหลายสถานีแต่ว่าโดยมากครับที่เราวัดได้เป็นฝนเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆถ้าดูเรดาร์ก็มีฝนหนักอยู่เมื่อวานนะครับแต่แค่ว่าไม่ตัวตรงที่หนักเนี่ยไม่ได้ลงสถานีนะครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปจะขออนุญาตรับสายจากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะตอนนี้ก็มีสายแรกเข้ามาแล้วค่ะสำหรับสายแรกคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจ
2: ครับมีที่หนึ่งค่ะเมื่อวานนี้สมุทรสาครเนี่ยโหฝนตกหนักฟ้าแรงมากเป็นฝนตกหนักจนแบบตั้งแต่บ่ายสามจนถึง18:00 น.เลยครับจะทราบว่าวันนี้สมุทรสาครเนี่ยจะมีโอกาสฝนหนักอย่างเมื่อวานอีกไหมครับช่วงบ่าย
1: สำหรับฝนหนักเนี่ยคงน้อยแล้วนะครับคาดว่าอาจจะซิกตะวันตกได้นะครับอย่างเช่นแถวโซนที่ติดกับทางราชบุรีสมุทรสงครามนะครับทางนั้นน่าจะเกิดได้นะครับเมื่อวานนั้นน่าจะอ่วมทีเดียวนะ
0: ค่ะเมื่อวานน่ะ
2: อย่างนี้ก็แสดงว่าฝนแต่ว่าตรงสมุทรสาครบางขุนเทียนเนี่ยจะมีโอกาสฝนแต่ว่าน้อยใช่ไหมครับ
1: น้อยกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานนี่เยอะนะครับเยอะมาก
2: แต่พรุ่งนี้ก็ลดลงไปใช่ไหมครับ
1: ครับลดลงครับ
2: เห็นว่าวันที่20เห็นว่ามีสำนักบอกหลักสำนักบอกว่าในวันที่20 25ถึง29วันที่20ไปอ่ะมีมวลอากาศเย็นลงมาหรอครับ
1: คาดว่าประมาณสัก21 22นะครับก็จะเริ่มลงมานะแต่ว่าในเรื่องอุณหภูมิผมมองว่ายังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลมมันมานั่นแหละนะครับถ้าให้เย็นอาจจะต้องรอระลอกหลังๆเนาะ
2: หลังๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อันเสียงประกาศกระทรวงคุณนะก็สิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเดือนประมาณพฤศจิกาครับ
1: ตอนนี้นะครับคร่าวๆก็คือช่วงปลายเดือนนะครับคร่าวๆนะครับ
0: ค่ะปลายเดือนนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจค่ะแล้วก็มาที่กันสายต่อไปนะคะคุณบุญทรงค่ะจากอัมพวาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเอาตอนนี้สายหลุดไปแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะงั้นขอไปต่อกันที่คอมเมนต์จากทาง Facebook กันเลยค่ะจากคอมเมนต์จากอุตุปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาฝนจะลดลงวันไหนคะ
1: ครับก็โดยภาพรวมฝนเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่วงๆนะครับก็คือในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่17 18เนี่ยฝนมันลดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีฝนที่กลับมาบ้างนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วง22 23เนี่ยยังพอมีฝนเข้ามาได้อยู่นะครับก็คือตัวมวลอากาศเย็นระลอกหลังๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แรงพอนะครับดูแนวโน้มแล้วยังเจอฝนได้นะครับยกเว้น3วันนี้น้อยนะครับเพราะว่าระลอกเนี้ยระลอกปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะคลุมอยู่นะครับ2-3วันนี้น้อยหลังจากนั้นก็เริ่มมีอีกนะครับ
0: พี่หนึ่งคะเมื่อกี้สายกลับมาแล้วค่ะจากคุณบุญทรงค่ะของอัมพวาเดี๋ยวขออนุญาตรับสายจากคุณบุญทรงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: บุญทรงจากอัมพวาครับ
0: ค่ะ
3: วันนี้อัมพวาและก็ราชบุรีมีฝนไหมครับภาคตะวันตกเนี่ย
1: ครับวันนี้มีฝนอยู่ครับเพราะว่าวันนี้เราจะเน้นทางซีกตะวันตกครับ
3: โอ้โหพอตะวันตกตกมาทีไรเนี่ยมันก็มาอัมพวาทุกทีเพราะตอนนี้ของเกายังไม่แห้งเท่าไหร่เลยครับ
1: ครับ
3: แล้วจะมีฝนอีกไหมครับวันนี้พรุ่งนี
1: ้ลักษณะของตรงพื้นที่นี้เนาะพื้นที่นี้เองเนี่ยต้องบอกว่าต้องทั้งช่วงเลยเนี่ยทั้งช่วงจนถึงประมาณช่วง20ต้นๆเนี่ยนะครับมีฝนเข้ามาได้ตลอดนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะของลมตะวันออกหรือบางครั้งก็ลมออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็นำความชื้นเข้ามาอยู่นะครับเพราะว่าลมหนาวเองเนี่ยมันยังไม่ได้แรงนะครับอย่างนั้นดังมีอิทธิพลของเรื่องความชื้นเรื่องอะไรที่มันเข้ามาอยู่ครับ
3: อ๋อแล้วตะวันตกเฉียงใต้เขายังไม่แผ่วลงมาเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ตกเฉียงใต้จริงๆแผ่วแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเป็นลักษณะของลมตะวันออกหรือลมตะวันเฉียงใต้ที่มันเริ่มเข้ามาครับ
3: จะเบียดเสร็จเด็ดขาดเมื่อไหร่ครับเนี่ย
1: ผมว่าไปปลายเลยปลายเดือนเลยหรือต้นเดือนเลยสำหรับอัมพวานะครับ
3: อ๋อครับผมสักครับผมขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วต่อกันที่คอมเมนต์ต่อนะคะของเช้านี้ก็เหมือนทุกวันครับเช้าๆเย็นมากกระเปอร์สายมาแดดแรงเลยค่ะตอนบ่ายฝนที่เข้ามาจากท่าชนะตกทุกวันกระเปอร์ระนองค่ะ
1: ครับเพราะว่าเป็นลักษณะของลมทางด้านตะวันออกนะครับที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเองทางแถวระนองนะครับมันก็จะเป็นจังหวัดที่เสี่ยงฝนหนักอยู่นะครับก็แน่นอนครับทางภาคใต้ตอนนี้เป็นฤดูฝนนะครับเป็นฤดูฝนอยู่แล้วก็ต้องไปจนถึงเลยเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าพฤศจิกายนก็ยังเป็นอีกเดือนนึงที่ฝนยังตกอยู่นะครับ
0: ค่ะแล้วจากคุณตาต้านะคะวันเสาร์อาทิตย์17 18มีฝนไหมคะ3,000นครปฐมช่วงบ่ายค่ำค่ะ
1: 3,000นครปฐมยังมีครับคล้ายๆกันนะครับนครปฐมสมุทรสาครกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับเป็นแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นฝนยังไม่ได้ขาดนะครับตลอดสัปดาห์นี้แค่ว่ามันอาจจะเบาบ้างนะครับเล็กน้อยบ้างอะไรมันก็จะปนกันมาครับ
0: ค่ะของคุณร่ำรวยนะคะวันนี้ที่ลาดกระบังจะมีฝนตกไหมครับ
1: ยังมีครับยังเสี่ยงอยู่นะครับกรุงเทพฝนไม่ได้หายเหมือนกันครับตลอดสัปดาห์ยังมีฝนเข้ามาได้เรื่อยๆครับ
0: ค่ะจากคุณออมนะคะหนองจอกจะตกไหมคะวันนี้
1: เหมือนกันนะหนองจอกลาดกระบังติดกัน
0: ค่ะแล้วก็คุณน้ำตาลค่ะที่กาญจนบุรีวันนี้ฝนตกไหมคะ
1: ให้ฝนหนักด้วยครับ
0: ฝนหนักเลย
1: เสียงฝนหนักด้วย
0: ค่ะค่ะแล้วก็จังหวัดชัยภูมิค่ะฝนจะหมดวันไหนครับ
1: ชัยภูมินะครับ
0: คร
1: ับชัยภูมิก็ยังคงมีฝนนะครับแล้วก็คือฝนไม่ได้หายน
0: ะ
1: มันก็จะมีฝนเข้ามาอีกช่วงหนึ่งก็คือ18 19เนี่ยครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับจะมีบางจุดปานกลางนะครับเข้ามาได้บ้างนะครับยังไม่หายนะลมหนาวยังไม่มานะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีสายเข้ามาอีกแล้วค่ะพี่หนึ่งจากคุณพรชัยพระราม5ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายจากคุณพรชัยก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
4: สวัสดีครับคุณแอนนะครับ
0: ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนุ้ยคนหนึ่งเป็นจดนะฮะ
1: ครับ
4: วันหนุ่มหน้าไปที่ประชาชนยังคุกแล้วก็ที่อำนาจนะฮะวันนี้คุณแค่จะมีฝนหนักไหมครับเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้ไม่เยอะนะครับเนี่ยช่วงเย็นนะฮะ
1: ครับฝนหนักเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะจุดนะครับแปลว่ามันความเสี่ยงน้อยนะครับภาพรวมเป็นฝนปานกลางนะครับเกิดขึ้นได้ครับ
4: ใช่เพราะว่าที่โดยรวมไม่มีฝนหนักจะไม่อุ่นแทบใช่ไหมคร
1: ับต้องบอกว่ามันอาจจะมีหนักแบบช่วงครั้งช่วงคราวเนี่ยมีได้นะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงเกณฑ์นะครับ
4: ผมบอกว่าถ้าเราไปดูอาร์มไอ้พวกอาร์มในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหคู่ซะนะชูชนะอวดแต่ว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่มีอะไรผมว่าฝันที่อมอนิยมวิญญาณดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเราไปดูอาร์มในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เราไม่สบายใจได้ใช่ไหมครับผมเอาไหม
1: ครับแล้วแต่ครับบางทีอาจจะมีเรื่องด้วยความคิดเห็นความรู้สึกที่เข้ามาด้วยนะครับตรงนั้น
4: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะหยิบยกโมเดลของอาประเทศเพราะว่าอมโอนี่อมยานแน่นอนที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในยูทูบเฟซบุ๊กติ๊กต็อกนะฮะดูในยูทูบดูในอมโอนี่อมยานดีที่สุดนะครับในความพิอมนะฮะดีที่สุดแน่นอนฝานะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพรชัยค่ะต่อไปกันต่อนะคะของ ฝนจะตกไหมครับว่าเมืองชลบุรีวันนี้แล้วลมหนาวจะมาเมื่อไหร่ครับ
1: ชลบุรีฝนมีนะครับยังอยู่นะครับฝนยังเข้ามาได้ก็ประมาณสัก 60% นะครับหนักไหมอาจจะหนักได้นะครับในบางจุดนะครับลมหนาวยังนะครับอย่ารอก่อนนะครับอย่างน้อยถ้าเป็นโซนภาคตะวันออกเนี่ยผมว่าคงยาวหน่อยนะครับอาจจะเป็นปลายเดือนนะครับที่จะได้เห็นอุณหภูมิลงแบบชัดเจนหน่อยนะครับ
0: ค่ะต่อไปที่อำเภอพุนพินค่ะจันทร์ถึงเสาร์วันนี้จะมีฝนไหมคะ
1: ครับจันทร์ถึงมันแน่ใจว่าวันนี้ถึงเสาร์หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับฝนนะครับก็คือฝนของสุราษฎร์ธานีเองคาดว่าจะเพิ่มกว่าวันนี้นะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปจนถึงสักกลางสัปดาห์นะครับตรงนี้ฝนน่าจะเพิ่มอยู่ครับ
0: ค่ะของคุณรัชพลนะคะแล้วฝนจะหมดไปเลยเมื่อไหร่ครับเมืองชลบุรี
1: ถ้าเป็นโซนภาคตะวันออกนานหน่อยนะหมายถึงว่าภาคกลางตอนล่างกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยนะครับคาดว่าต้องเป็นช่วงพฤศจิกายนนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าเราใกล้ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าลมมันเปลี่ยนทิศหน่อยนึงนะครับความชื้นจากทะเลมันก็เข้ามาแล้วนะครับก็ต้องพฤศจิกายนนะครับ
0: ใช่ค่ะต่อไปของคุณสัสิมานะคะของโคราชค่ะฝนตกไม่ทั่วฟ้าแล้วก็เป็นบางอำเภอค่ะบางอำเภอก็แล้งค่ะของโคราชอันนี้เขาก็แชร์ประสบการณ์ของโคราชค
1: ่ะใช่ครับก็โคราช
0: ตกไม่ทั่วฟ้า
1: ใช่ๆเหมือนคือจังหวัดเขาใหญ่นะครับจังหวัดก็กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ทั่วอยู่แล้วนะคร
0: ับ ต่อไปของคุณอภิเดชนะคะพัทลุงวันนี้ฝนตกไหมคะ
1: มีครับแล้วก็มีตกหนักได้ด้วยครับ
0: ถึงตกหนักเลยใช่ไหมคะค่ะของคุณสุรชัยค่ะเชียงใหม่ลมหนาวจากจีนจะลงมาประมาณวันไหนคะ
1: โอ้ผมก็ดูคร่าวๆแล้วช่วง20เนี่ยก็ยังไม่ชัดนะครับอาจจะต้องรอ20กว่าๆหรือ20กลางๆนะแต่ว่าผมต้องบอกเลยตรงว่ามันมาค่อนข้างช้านะครับนะครับก็ต้องรอหน่อยนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งสรุปการคาดการณ์ของลักษณะอากาศระหว่างช่วงวันที่14ถึง20ตุลาคมค่ะเป็นการคาดหมาย7วันว่าแต่ละภาคจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับโดยภาพรวมของวันที่14นะครับพอ15อันนี้15แล้ว15ถึง16นะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยภาพรวมมีลักษณะของมวลอากาศเย็นที่ลงมาเนาะแล้วก็ลมตะวันออกลมออกเฉียงใต้ที่มันประกอบนะครับทีนี้ทำให้มันก็จะมีฝนนะครับถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยมันก็จะมีทางภาคเฉียงเหนือด้วยนะครับส่วนวันนี้ภาคเฉียงเหนือก็เหลือบางส่วนแหละนะครับแต่วันนี้ที่จะเน้นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับไปจนถึงพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับหลังจากนั้นเองนะครับลักษณะของลมภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นลมตะวันออกนะครับที่พัดมานะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยครับมันแห้งลงนะครับแล้วก็ฝนก็จะมีส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะอยู่เฉพาะภาคใต้นะครับก็คือภาคใต้เนี่ยมีฝนทั้ง2ช่วงแหละนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ย17เป็นต้นไปในภาคใต้ดูแล้วฝนเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นฝนตกหนักได้สำหรับถ้ามาดูในแต่ละภาคเนี่ยภาคเหนือเองฝนจะลดน้อยจริงๆเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่18นะครับ18เป็นต้นไปเนี่ยฝนจะน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วง15ถึง17เนี่ยฝนก็กลางๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาคเฉียงเหนือเนี่ยฝนก็ประมาณนะครับ10ถึง 20% หรือ 30% นะครับในตลอดสัปดาห์นี้ส่วนภาคกลางครับภาคกลางนี่ช่วงแรก 15-16 ครับฝน40ถึง 60% นะครับก็จะมีตกหนักได้แต่ว่าตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปก็ไม่เกิน 30% ส่วนภาคตะวันออกครับฝน40-60% นะครับในช่วง 15-16 นี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปครับฝนจะเหลือ 30-40% นะครับก็จะมีความชื้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ฝนก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะครับฝนนะครับก็ประมาณบางช่วงอาจจะ 40-60% นะครับช่วงหลังอาจจะขึ้นเป็น 60-70% นะครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คร่าวๆก็ 40-60% ตลอดนะครับกรุงเทพครับกรุงเทพวันนี้พรุ่งนี้ครับก็อยู่ในช่วง 40-60% นะครับฝนตกหนักมันก็อาจจะโผล่มาได้บ้างนะครับแล้วก็ วันที่17เป็นต้นไปครับฝนจะเหลือไม่เกิน 30% นะครับอันนี้โดยคร่าวๆนะครับก็คือ2วันแรกนะครับฝนเยอะ
5: อ่ะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: จังหวัดยะลาแจ้งเตือน3อำเภอเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอได้แก่อำเภอเบตงอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาประกาศดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลคาดการสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยายะลาประจำวันที่13ตุลาคม2569คาดการว่าพื้นที่จังหวัดยะลามีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักโดยมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ฝนหนักตั้งแต่ 35.1 มมขึ้นไปแต่ไม่เกิน100มมและมีปัจจัยสนับสนุนจากลมที่พัดสอบเข้าหากันซึ่งอาจทำให้เกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่อำเภอเบตงอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาดชันพื้นที่ที่มีประวัติน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่เสี่ยงดินถล่มซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจังหวัดยะลาจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงบ่ายเย็นค่ำและกลางคืนพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาดชันพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มสถานการณ์อันตรายให้เร่งแจ้งเตือนและดำเนินมาตรการเผชิญเหตุทันทีทั้งนี้หากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขอให้รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาทราบโดยด่วนเพื่อประสานความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย︰![![![![збогװ└![![},![![![},││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││params ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
16: และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: ปกติกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
21: ตอนใครจัดรับฟังความคิดเห็นได้บ้าง
22: สวัสดีจ้าแม่สมัยทำไมโทรมาแต่เช้าเลย
23: นี่แม่สมได้ข่าวว่าโรงงานจะมาจัดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดสร้างโรงงานในหมู่บ้านเราทำไมโรงงานมันเป็นคนจัดล่ะ
22: อ้าวถ้าโรงงานมันจัดแล้วจะเป็นอะไร
23: เป็นสิมันต้องให้อบต.จัดสิถึงจะถูกถึงจะเป็นกลาง
24: ใจเย็นๆค่ะคุณสมัยกฎหมายว่าไว้การจัดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องมีสิทธิ์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นได้ค่ะผู้เกี่ยวข้องในที่นี้ก็ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการหรือคนที่จะสร้างโรงงาน 2. ชาวบ้านหรือคนที่ได้รับผลกระทบ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นอบต.เจ้าของพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดก็มีสิทธิ์จัดหรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะและ 4. ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นเช่นวิศวกรเป็นต้นแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเขามีระเบียบกำหนดชัดเจนไว้ว่าต้องทำอย่างไรหากสงสัยสอบถามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ค่ะถ้าชาวบ้านไม่มั่นใจว่าจะถูกต้อง
23: งั้นเดี๋ยวต้องไปแจ้งอบต.ให้มาตรวจสอบก่อนว่าโรงงานจัดรับฟังความคิดเห็นถูกต้องตามระเบียบไหมแค่นี้ก่อนนะ
20: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวย
0: ังกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับมาประชาสัมพันธ์เราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุ

www.nmab.or.th /radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org รวมถึงดีๆลำตะคอง .com คลิกวิทยุ FM 100 MHz และหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุหมอจรอนนครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0816162399ครับ0816162399หรือว่าเบอร์ของห้องส่ง0815109471 0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้15 ตุลาคม 2569ครับวันไม้เท้าขาวสากลซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับของพี่น้องคนตาบอดเราทั่วโลกนะครับเป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงการสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยการใช้ไม้เท้าขาวนะครับวันนี้ในช่วงของ NMAB Update ก็จะหยิบในเรื่องของประวัติวันไม้เท้าขาวสากลนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นมาอย่างไรนะครับให้ท่านได้รับฟังกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ปกติเวลาเรานึกถึงนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเนี่ยเรามักจะนึกถึงชิปคอมพิวเตอร์หรือว่า AI ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีล้ำๆเนาะ
1: แต่วันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุยเจาะลึกข้อมูลจากบันทึกประวัติศาสตร์เลยว่าทำไมแบบแท่งไม้ธรรมดาที่ทาสีขาวเนี่ยถึงกลายเป็นนวัตกรรมที่คืนอิสรภาพให้กับคนตาบอดทั่วโลกได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ค่ะ
2: ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลในรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่15ตุลาคม2569นะครับ
1: ใช่ค่ะเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วค่ะ
2: ครับผมเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์แล้วก็การระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ข้อมูลสถานีจัดเต็มมากเลยค่ะคือวันนี้เนี่ยตรงกับวันไม้เท้าข่าวสากลพอดีเราก็เลยมีข้อมูลที่แบบน่าทึ่งมากๆมาเจาะลึกกันค่ะ
2: คือจากเอกสารที่เราเอามาวิเคราะห์กันวันนี้เนี่ย เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากปัญหาความปลอดภัยพื้นฐานเลยล่ะครับ
1: อ้าวเหรอคะคือยังไงอะคะ
2: ย้อนไปปี1921ครับมีช่างภาพชาวอังกฤษที่ตาบอดคนหนึ่งชื่อเจมส์บิ๊กส์เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาต้องข้ามถนนที่มีรถพลุกพล่านครับ
1: ถนนสมัยนั้นก็คงเริ่มมีรถเยอะแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทาสีไม้เท้าเป็นสีขาวซะเลยเพื่อให้คนขับรถมองเห็นเขาได้ชัดขึ้นครับ
1: เดี๋ยวนะคะแบบนี้แปลว่าตอนแรกสุดเนี่ยนวัตกรรมนี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อนำทางหรอคะ
2: ถูกต้องครับตอนแรกมันเป็นแค่เหมือนป้ายบอกทางส่วนตัวที่คอยตะโกนบอกว่าเฮ้ยเห็นฉันด้วยนะแค่นั้นเองครับ
1: อ๋อคือเน้นให้คนอื่นมองเห็นเราเฉยๆแล้วจากจุดนั้นเนี่ย
2: มันกลายมาเป็นมาตรฐานสากลบนท้องถนนแบบที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ได้ยังไงครับ
1: ข้อมูลบอกว่าเราต้องข้ามทวีปมาที่สหรัฐอเมริกาในปี1930ครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอร์จเอบอนแฮมจากสโมสรไลออนส
2: ์สโมสรไลออนที่เรารู้จักกันดีนี่เอง
1: ค่ะ
2: คือเขาสังเกตเห็นคนตาบอดใช้ไม้เท้าสีดำพยายามเดินข้ามถนนแต่ทีเนี้ยสีดำมันถูกกลืนไปกับสภาพแวดล้อมไงครับจนแทบไม่มีรถคันไหนสังเกตเห็นเลย
1: โอ้โหอันตรายมากนะคะนั่นสีดำตอนกลางคืนหรือตอนที่มืดๆนี่คือมองไม่เห็นเลย
2: ใช่ครับเขาเลยปิ๊งไอเดียเสนอให้ทาสีไม้เท้าเป็นสีขาวแล้วก็คาดแถบสีแดงที่ปลายไม้เท้าด้วยครับหลังจากนั้นสโมสรไลออนก็เริ่มรณรงค์แล้วก็แจกจ่ายไปทั่วเลย
1: ถ้าวิเคราะห์ตามนี้มันเหมือนเป็นการสร้างภาษาสากลบนท้องถนนเลยนะคะเนี่ยแบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังมาก
2: จริงครับแค่เห็นไม้เท้าสีขาวคาดแดงสังคมก็เข้าใจตรงกันทันทีว่าเป็นคนตาบอดครับ
1: แต่จุดที่น่าสนใจคือแล้วมันก้าวข้ามจากการเป็นแค่สัญลักษณ์ให้คนอื่นมองเห็นไปเป็นอุปกรณ์คู่ใจที่ทำให้เดินทางเองได้ยังไงคะ
2: โอ้จุดเปลี่ยนสำคัญในงานวิจัยเนี่ยเกิดขึ้นช่วงปี 1942

0: 4ครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทหารผ่านศึกชื่อริชาร์ดอีฮูเวอร
1: ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเขาได้คิดค้นไม้เท้าขาวแบบยาวหรือฮูเวอร์เคนขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาเทคนิคการแกว่งไม้เท้าครับ
1: ขอแทรกตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: คือพออ่านเจอเทคนิคนี้เนี่ยถึงกับอ๋อเลยมันคือวิธีที่คนตาบอดทั่วโลกใช้คลำทางมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือการแกว่งไม้เท้าไปมาเพื่อให้มันไปกระทบพื้นผิวที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตหรือยางมะตอยค่ะ
0: อ๋อแล้วมันก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาที่มือเราพร้อมกับสร้างเสียงสะท้อนที่ต่างกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วสมองก็จะประมวลผลสร้างเป็นแผนที่3มิติขึ้นมาได้เลย
0: นี่แหละครับคือกลไกสำคัญเลย
1: โหมันเป็นเรดาร์ส่วนตัวเลยนะคะเนี่ย
0: ครับมันเปลี่ยนไม้เท้าจากการตั้งรับที่แค่รอให้คนอื่นมองเห็นให้กลายเป็นเรดาร์แบบแอคทีฟที่คนตาบอดใช้ดึงข้อมูลจากสภาพแวดล้อมได้เองครับ
1: ซึ่งการมีเรดาร์เนี่ยมันคืนอิสรภาพให้กับคนตาบอดได้จริงๆนะคะจนกระทั่งในปี1964ประธานาธิบดีของสหรัฐก็เลยลงนามให้มีวันสำคัญนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันกำหนดให้วันที่15ตุลาคมเป็นวันไม้เท้าขาวครับแล้วพอปี1969สหพันธ์คนตาบอดนานาชาติก็ยกระดับให้เป็นวันไม้เท้าขาวสากลครับ
1: ซึ่งในเอกสารเนี่ยระบุชัดเจนเลยนะคะว่าไม้เท้าขาวมีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่3ประการด้วยกัน
0: มีอะไรบ้างนะครับ
1: ข้อแรกคืออิสรภาพในการเดินทางด้วยตนเองค่ะ2คือความปลอดภัยในการช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางและ3คือการสื่อสารเพื่อบอกให้คนรอบข้างระมัดระวังค่ะ
0: เป็น3ข้อที่ครอบคลุมมากเลยนะครับในไทยเราเองก็รณรงค์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นการรณรงค์ให้หยุดรถเมื่อเห็นคนตาบอดชูไม้เท้าขาวเพื่อข้ามถนนหรือว่าการทำทางเท้าแบบเบรลบล็อกให้ปลอดภัยขึ้น
0: ครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือสารรณรงค์ประจำปี2569จากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานี่แหละครับ
1: น่าสนใจมากค่ะทางสมาคมมีข้อความสำคัญอะไรอยากจะสื่อสารในปีนี้คะ
0: เขาเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างสังคมที่คนตาบอดใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
1: และข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมคือไม่ใช่แค่เรื่องทางเท้าอย่างเดียวแล้วแต่เป็นภาพรวมของการใช้ชีวิตเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับโดยเน้นย้ำเรื่องการขจัดอุปสรรคทั้งทางกายภาพแล้วก็อุปสรรคทางทัศนคติด้วยครับ
1: โอ้โหตรงประเด็นมากค่ะเอาจริงๆบางครั้งเนี่ยการที่สังคมไปตีกรอบล่วงหน้าว่าคนพิการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มันกลายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นยิ่งกว่าทางเท้าที่ไม่เรียบเสียอีกนะคะ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับข้อมูลนี้เน้นย้ำว่าสิ่งที่คนตาบอดต้องการไม่ใช่เพียงความช่วยเหลือแต่คือโอกาสสิทธิแล้วก็ความเท่าเทียมครับ
3: เพราะทุกการก้าวเดินด้วยไม้เท้าขาวคือศักดิ์ศรีใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับมันสะท้อนให้เห็นว่าการปรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันต้องทำควบคู่ไปกับการเปลี่ยนความคิดของสังคมจริงๆครับ
3: ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้เนี่ยมีมุมนึงที่อยากฝากไว้ให้คิดต่อค่ะ
0: มุมไหนครับ
3: คือเราคุยกันเรื่องนวัตกรรมไม้เท้าขาวที่พัฒนามาเป็น100ปีแล้วใช่ไหมคะแต่ในอนาคตเนี่ยนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำลายกำแพงความไม่เท่าเทียมอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำยุคราคาแพงก็ได้ค่ะ
0: เอ้าแล้วมันคืออะไรล่ะครับ
3: แต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความเข้าอกเข้าใจพื้นฐานในใจมนุษย์เรานี่เองค่ะถ้าเราลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงเส้นทางที่เราเดินอยู่ทุกวันโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นสะท้อนความเท่าเทียมในสังคมของเราแล้วหรือยังลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ
0: เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากเลยครับ
3: ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
0: โทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับ
3: ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ผ่านไปนะครับสำหรับช่วง NMAB อัปเดตกับเรื่องราวดีๆนะครับประวัติของวันไม้เท้าขาวสากลนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะครับ15ตุลาคม2569นะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาอัปเดตสภาพอากาศเราอากันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสภาพอากาศของจังหวัดนครราชสีมาจากทางด้านของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำจังหวัด นครราชสีมานะครับณเวลานี้นะครับ9นาฬิกากับอีกประมาณ25นาทีนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 29.1 องศาเซลเซียสนะครับลมมาจากทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศเหนือนะครับความเร็ว 5.8 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ฝนสะสมนะครับวันนี้ยังไม่มีนะครับ 0.0 มิลลิเมตรแล้วก็ในเรื่องของเมฆนะครับตอนนี้มีเมฆมากนะครับทัศนวิสัยอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับเรื่องของพระ ขออภัยพระอาทิตย์ตกในวันนี้นะครับ 17:53 นพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:02 นครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 28.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 23.6 องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสฝนตกเป็นฝนฟ้าคะนองนะได้อยู่นะครับประมาณ 20% ของพื้นที่นะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกนะครับลงมาอยู่เหมือนกันก็หลายๆพื้นที่ก็ชุ่มฉ่ำไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนสภาพอากาศวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีโอกาสกดเกิดฝนตกฟ้าคะนองได้ประมาณ 35% ของพื้นที่นะครับลมสูงสุดประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดที่คาดไว้22องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดที่คาดไว้อยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่เดี๋ยวกลับพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดหยิบหนึ่งผลงานเพลงนี้ให้ท่านได้รับฟังจาก พี่แอดคาราบาวนะครับศิลปินไม้เท้าขาวครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาด
2: สะอาดยังไง
3: บริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: ส่ง

ได้โอกาสนะครับงานเพลงพ้นความหมายดีๆจากอาจารย์จ้อยนะครับศิลปินตาบอดที่มีคุณภาพของเราอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าผู้ที่มีพระคุณคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ท่านป่วยนะครับก็ไปรักษาตัวที่จังหวัดหนองคายนะครับแต่ก็ยังสามารถติดตามผลงานของอาจารย์จ้อยได้นะครับผ่านทางมจร.นครราชสีมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงวันอังคารนะครับช่วง 11:00 น.ถึง 13:00 น.จัดกับอาจารย์ประพันธ์นะครับก็ติดตามรับฟังรายการของท่านอาจารย์จ้อยได้นะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ 9:00 น.กับอีก 41 นาทีนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ออกอากาศอยู่ที่อำเภอสีคิ้วครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ตามอำเภอที่ออกอากาศหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รับฟังผ่านออนไลน์ได้ทั่วโลกที่ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้รวมไปถึง www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็หน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube นะครับในช่วง 9:00 น.ถึง 10:00 น.ก็กดไปที่วิทยุมจร.นครราชสีมาได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดฟังจากอำเภอใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งผลการรับฟังนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของคนตาบอดเรานะครับหรือว่าของคนพิการนะครับได้หรือว่าโทรขอผลงานเพลงแจ้งสภาพอากาศต่างๆได้0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดอีกประมาณ2วันนะครับวันอาทิตย์นี้วันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่17 ตุลาคม 2569นะครับทางหลายๆพื้นที่นะครับหลายๆองค์กรคนตาบอดเราก็จะได้มีการจัดกิจกรรมนะครับเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ขึ้นนะครับที่จริงก็ตรงกับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่15แต่ก็เป็นวันเรียกว่าวันธรรมดาวันทำงานนะครับการจัดกิจกรรมต่างๆก็อาจจะไม่สะดวกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลื่อนไปจัดที่วันอาทิตย์นี้นะครับโดยก็จะมีที่ส่วนกลางก็จะมีของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมนะครับเป็นแรลลี่นะครับแรลลี่ไม่เท้าขาวนะครับขึ้นชิงเงินรางวัลด้วยนะครับตรงนี้ก็จัดในลักษณะของแข่งกันเดินทางนะครับถ้าจำไม่ผิดปีนี้เส้นทางการแข่งขันนะครับก็จะเดินทางเริ่มจากโรงเรียนสาวคนตาบอดกรุงเทพนะครับไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดนะครับนนทบุรีนะครับก็ใช้ระยะทางไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ผู้ที่ลงแข่งก็ลงเป็นทีมแล้วก็จะมีทางอาสานะครับคอยดูแลความปลอดภัยให้แต่อาสาจะไม่ได้เป็นคนมานำทางนะครับอาสาเป็นแค่ดูแลความปลอดภัยโดยห่างๆเท่านั้นนะครับการเดินทางต้องเป็นการใช้ประสาทสัมผัสของคนตาบอดเองนะครับโดยการใช้ไม้เท้าขาว
นะครับเป็นเครื่องช่วยนำทางพร้อมทั้งใช้ทักษะการดำรงชีวิตนะครับวิชา O&M ทั้งการขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถประจำทางรถเมล์นะครับการเดินบนทางเท้าอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็น ขออภัยถือว่าจะเป็นระยะทางที่ก็ค่อนข้างไกลเลยนะครับตรงนี้ก็ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จัดขึ้นหลายปีแล้วนะครับก็มีพี่น้องคนตาบอดเราไปร่วมสนุกกันนะครับเพื่อแสดงให้กับคนตาดีได้เห็นนะครับว่าคนตาบอดเราก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ในสังคมได้นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพที่รถเยอะคนเยอะนะครับแต่ก็เพิ่มเติมมาด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกก็เยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าได้เป็นการทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในกรุงเทพด้วยนะครับปกติถ้าไม่ตรงนะครับไม่ตรงกับวันที่เราจัดกิจกรรมทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะส่งเรียกว่าพูดลมแข่งไปนะครับตัวแทนของสมาคมไปช่วยไปร่วมลงแข่งด้วยแต่ปีนี้บังเอิญว่ามาตรงกับวันที่เราจัดกิจกรรมวันแม่เท้าขาวสากลพอดีนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะเป็นลักษณะของเดินรณรงค์นะครับก็จะมีแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับในปีนี้ก็จะมีในรูปแบบที่เดินถือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับบนถนนนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับประมาณ10คนสำรวจนะครับทางเท้าที่เราเดินผ่านไปด้วยตัวคนส่วนใหญ่ก็จะเดินบนถนนนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเดินอยู่ด้านข้างกันเลยนะครับสำรวจฟุตบาททางเท้าว่าคนตาบอดเราสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับทางเท้าในจังหวัดนครราชสีมาโดยก็จะเริ่มพิธีเปิดกันนะครับที่ลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีนะครับลานคุณย่าโมในช่วงน่าจะประมาณ8นาฬิกานะครับแล้วก็เดินมาตามถนนจอมพลนะครับหลังคุณย่าโมนะครับไปสิ้นสุดแถวในวัดปูนนะครับแถวๆนั้นก็จะมีแค่กับสวนสาธารณะของทางเทศบาลนครอยู่ก็ไปขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนั้นในการสิ้นสุดแล้วก็ผู้ที่สำรวจทางเท้านะครับก็จะได้มาสรุปรายงานให้กับพี่น้องเราที่ร่วมกิจกรรมในวันนั้นได้รับฟังกันว่ามีอุปสรรคอย่างไรนะครับก็ท่านนายกจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่อนุเคราะห์สถานที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครราชสีมาที่อนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นร้านย่าโมนะครับอนุญาตให้ใช้ฟรีแล้วก็มีเต็นท์มีอะไรมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อนุญาตให้ใช้ในพื้นที่ของเทศบาลนครนะครับในส่วนของน่าจะเป็นสวนสาธารณะปลายทางแถวนั้นนะครับก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะมีพี่น่าจะมีพี่ตำรวจนะครับจากกองเมืองนะครับมาดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณในทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็สมาชิกที่ลงชื่อกันไว้ครับก็เตรียมตัวไปเจอกันได้ก็เจอกันอย่างช้านะครับสัก7โมงเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวกันนะครับเพราะว่าเราก็จะมีเสื้อแจกด้วยเพราะว่าตามที่ท่านได้ลงชื่อมาเราก็ได้ถามใส่เสื้อนะครับเราจะได้แจกเสื้อไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรกันนะครับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาก็จะได้มาทำพิธีเปิดกันเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่นะครับท่านจะมาด้วยตนเองหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอทางจังหวัดแจ้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็ท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนนะครับน้ำดื่มน้ำเย็นๆนะครับหรือว่าเป็นข้าวเช้าอะไรพวกนี้ก็แสดงความประสงค์กันเข้ามาได้นะครับในวันนี้วันพวกนี้ก็แสดงความประสงค์กันเข้ามาได้นะครับจะร่วมสนับสนุนอย่างไรนะครับก็ติดต่อสมาคมได้ที่044-353-452 044-353-452 081-616-2399 081-616-2399หรือไปร่วมให้กำลังใจพวกเราก็ได้นะครับในวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกานะครับที่ลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงแถวๆในวัดบูรณ์นะครับสิ้นสุดกิจกรรมไม่เกิน9นาฬิกานะครับก็ไปให้กำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วก็
ชมภาพบรรยากาศต่างๆผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันได้นะครับนี่ก็คือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่21 22นะครับก็จะมีทางด้านผู้แทนคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยสมาชิกบางส่วนนะครับไปเข้าร่วมงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่2นะครับเป็นการประชุมสมัชชาย่อยร่วม3สาขานะครับสาขาอีสานบนอีสานกลางแล้วก็อีสานล่างนะครับแล้วก็ในวันที่22ก็จะมีการเดินรณรงค์เนื่องในวันไม่เท่าข่าวสากลอีกเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดอุดรธานีน่าจะได้มีภาพบรรยากาศให้ท่านได้รับชมผ่านทางหน้าเพจของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างแล้วก็เพจอีก2สาขาที่เหลือนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังในการอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็ร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้ครับหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบที่ท่านจะสามารถร่วมสนับสนุนเรากันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสนับสนุนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับให้กับสมาคมเป็นสบู่เป็นยาสีฟันแปรงสีฟันนะครับน้ำยาซักผ้ามาม่าปลากระป๋องไข่อะไรพวกนี้นะครับข้าวสารเราก็จะได้นำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมหรือว่าถ้าท่านบริจาคมาเยอะเราก็จะส่งต่อให้กับสมาชิกที่มีความขาดแคลนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับมาบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสมาคมของเราอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากฝั่งโลตัสหัวทะเลจากฝั่งประชาจีนประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยเป็นเข้ามาอีกประมาณสัก300เมตรสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกบริจาคเป็นสิ่งของนะครับอยากร่วมสนับสนุนเป็นเงินนะครับเพื่อใช้ในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดมาพัฒนานะครับค่าน้ำมันในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆของทางสมาคมได้ผ่านทางเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับแล้วก็Instagram @tabod.nm TikTok เรื่องราวชาวตาบอด YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th รายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศทุกๆช่วงเวลานะครับทั้ง32เวลา3รอบนะครับช่วงเช้า1รอบ 9:00 นถึง 10:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีทางมจร.นครราชสีมา 99.75 อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายรอบแรกนะครับช่วงบ่ายก็จะมีช่วง 15:00 ถึง 16:00 นะครับก็จะมีทางจอมสุรางค์ 91.75 อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0เมกะเฮิร์ตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิร์ตซ์อำเภอปะทายนะครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี 107.25 เมกะเฮิร์ตซ์รับฟังได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะครับใครรับฟังอยู่แล้วก็ช่วยบอกเพื่อนนะครับ
ตาบอดของเรานะครับพี่ปู่ย่าตายายที่อาจจะไม่สะดวกติดตามข่าวสารสมาคมผ่านทางโลกออนไลน์นะครับทางวิทยุเราก็ยังมีให้ติดตามกันนะครับและเราก็จะได้พยายามเพิ่มสถานีให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับในจังหวัดนครราชสีมาโดยงานประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกันในช่วงบ่ายอีกรอบนึงนะครับผมนนทพัฒน์พินสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดฉะเชิงเทราอ่วมน้ำยังไม่ลดบางหลังเกือบมิดหลังคากุ้งปลาที่เลี้ยงไว้ลอยไปกับน้ำท่วมหมดขณะนี้ประชาชนบางส่วนยังเลือกไม่ทิ้งบ้านอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าน้ำที่ท่วมในพื้นที่นั้นยังคงมีระดับสูงไม่มีทีท่าที่จะลดลงบางหลังเกือบมิดหลังคาขณะที่ชาวบ้านบางส่วนได้อพยพออกไปบ้างแล้วแต่บางคนยังเป็นห่วงบ้านเลือกที่จะไม่ยอมอพยพออกไปโดยมีการใช้โฟมเป็นพาหนะในการสัญจรไปมานอกจากนี้ยังพบว่ากุ้งปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ได้ลอยไปตามน้ำกันจนหมดแต่ทำอะไรไม่ได้ได้เพียงแต่นั่งมองน้ำที่ท่วมและรอว่าเมื่อไหร่น้ำที่ท่วมสูงนี้จะลดลงสักทีชาวบ้านเปิดเผยว่าไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนปีนี้ถือเป็นปีที่สาหัสและหนักมากแต่ยังดีมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยต่างๆเข้ามาให้การช่วยเหลือนำอาหารมาให้แต่ก็ยังรู้สึกเสียใจที่กุ้งปลาที่เลี้ยงไว้ต้องสูญลอยออกไปกับน้ำที่ท่วมจนหมดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกันอย่างต่อเนื่องและคอยเฝ้าระวังปริมาณน้ำว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชท.อ่าน
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอ้อยเข้าปากช้าง
10: ช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
11: เพลงนี้สนุกดีนะจ๊ะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีช้างมาแถวนี
12: ้ช้างมาทำไม
11: มาขออาหารกินเจ้าของพามาจากต่างจังหวัด
12: เขาห้ามไม่ให้พาช้างเข้ามาในเมืองไม่ใช่เหรอ
11: ช้างเชือกเนี้ยเจ้าของคงยังไม่ทันพาออกนอกเมืองเด็กๆมาดูช้างกันใหญ่พี่ก้อยสงสารช้างซื้ออ้อยให้ช้างกินพออ้อยเข้าปากช้างแล้วมันไม่ยอมปล่อยเลย
12: นี่แหละที่เขาพูดกันว่าอ้อยเข้าปากช้างก็ยากที่จะง้างออกมาได้อ้อยเข้าปากช้างเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายความว่าสิ่งที่เราเสียไปแล้วเขาได้ไปแล้วเอาคืนมายาก
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กยท.สุไหงโกลกเตือนรับมือมรสุมปลายปีชวนชาวสวนยางเร่งขึ้นทะเบียนอัปเดตข้อมูลรับสิทธิช่วยเหลือภัยพิบัติทันท่วงทีนายมาสุเพียรบินหายีสมาแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนภัยของสถานีอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงมรสุมปลายปีซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัยและสร้างความเสียหายต่อสวนยางพาราดังนั้นจึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้ถือครองสวนยางไม่น้อยกว่า2ไร่ร่วมขึ้นทะเบียนพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐมากมายอาทิสิทธิได้รับเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพการทำสวนยางสิทธิสวัสดิการและเงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่กยธ.กำหนดการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาสถาบันเกษตรให้มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิการได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนจากภาครัฐทั้งนี้สำหรับการขึ้นทะเบียนใหม่จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อท่านเริ่มปลูกยางพาราหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนเพื่อให้มีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลของกยธ.และได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายขณะที่ในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลนั้นคือการที่ท่านปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยควรติดต่อกยธ.เพื่อปรับปรุงข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้ 1. มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่นโค่นยางเพื่อปลูกใหม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มหรือขยายที่ดินบางส่วนออกไป 2. สถานะของต้นยางเปลี่ยนไปเช่นเริ่มเปิดกรีดยางได้แล้วหรือเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกร่วมในสวนยางและ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารหรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกโทรศัพท์073611249
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คำตอบ
1: กับกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกว่าจะเป็นเกลือทะเล
1: รู้หรือไม่ประเทศไทยไม่ได้มีเกลือแค่ชนิดเดียว
2: ใช่แล้วในประเทศไทยมีเกลือถึง2ชนิดชนิดที่1เกลือสมุทรหรือเกลือทะเลเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นโดยการนำน้ำทะเลขึ้นมาตากแดดให้น้ำระเหยไปเหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่มีการผลิตและใช้มาตั้งแต่โบราณเกลือทะเลเป็นแหล่งเกลือแร่ที่สมดุลของร่างกายประเทศไทยมีพื้นที่ทำนาเกลืออยู่7จังหวัดได้แก่เพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและปัตตานีชนิดที่2เกลือหินหรือเกลือสินเทาเป็นเกลือที่มาจากดินหรือน้ำชะดินโดยการสูบน้ำเกลือใต้ดินขึ้นมาตากแดดหรือต้มเพื่อให้ได้ตะกอนเกลือปัจจุบันเกลือหินได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายเหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรม
1: เอ๊ะแล้วประเทศไทยผลิตเกลือทะเลได้ปริมาณเท่าไหร่และนำไปใช้อะไรบ้าง
2: ประเทศไทยมีการผลิตเกลือทะเลปีละประมาณ 600,000 ตันโดยมีสัดส่วนการใช้เกลือทะเลไทยในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่ง3อันดับแรกที่ใช้เกลือทะเลมากที่สุดได้แก่อันดับที่1อุตสาหกรรมอาหารอันดับที่2กิจการโรงงานดองผักและอันดับที่3อุตสาหกรรมประมง
1: ว่าแต่เคยได้ยินว่ามีดอกเกลือด้วยแล้วดอกเกลือคือส่วนใดของกระบวนการผลิตเกลือ
2: ดอกเกลือมีลักษณะเป็นผลึกเกลือเล็กๆลอยจับตัวกันเป็นแพอยู่เหนือน้ำในผืนนาเกลือหากมีลมพัดมาดอกเกลือก็จะลอยมาอยู่ตามขอบคันนาดังนั้นชาวนาเกลือจึงจะต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อช้อนดอกเกลือขึ้นก่อนที่แสงแดดและสายลมจะทำให้ดอกเกลือเนี่ยจมลงไปด้านล่างดอกเกลือที่เก็บได้จะมีความเค็มต่ำไอโอดีนสูงผลึกสีขาวสะอาดมีแร่ธาตุอยู่มากมีคุณภาพสูงจึงเป็นที่ต้องการของตลาดในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วหน่วยงานใดที่กำกับดูแลการทำนาเกลือล่ะ
2: อาชีพนาเกลือเนี่ยเป็นอาชีพที่เก่าแก่อาชีพหนึ่งของโลกและของคนไทยเลยก็ว่าได้ในอดีตเนี่ยการทำนาเกลือทะเลไม่ถือว่าเป็นเกษตรกรรมและพี่น้องราษฎรที่ทำนาเกลือก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรด้วยแต่ต่อมาในปี2554รัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการทำนาเกลือจึงมีมติครม.ให้การทำนาเกลือในส่วนที่เป็นเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรเนี่ยเป็นเกษตรกรรมและให้เกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเลหรือชาวนาเกลือเนี่ยมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาเลยนะ
1: ในเมื่อมีหน่วยงานกำกับแล้วการทำนาเกลือต้องมีมาตรฐานรองรับหรือไม่
2: แน่นอนต้องมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือGAP นั่นเองสำหรับการทำนาเกลือทะเลนะครับเป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับใช้ในการส่งเสริมสินค้าเกลือทะเลให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและการจัดการอย่างเหมาะสมเกษตรกรที่ทำนาเกลือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
1: สนับสนุนคำตอบโดย
2: กรมส่งเสริมการเกษตร

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านสีหาศักดิ์เผยไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank เร่งโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเดินหน้านโยบายการทูตเศรษฐกิจแจ้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาไม่มาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวถึงโอกาสทางเศรษฐกิจจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติเวที IMF World Bank 2026ซึ่งมีนักลงทุนต่างชาติกองทุนระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนตัวแทนภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมจากเกือบทุกประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ควบคู่ไปกับการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ครอบคลุมทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสประเทศไทยในมิติต่างๆนอกเหนือจากการประชุมในห้องซึ่งการเดินทางเข้ามาของผู้เข้าร่วมประชุมยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายสินค้าและบริการต่างๆอีกทั้งทำให้การเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันการพูดคุยเจรจานอกรอบกับผู้บริหารระดับสูงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างเครือข่ายและต่อยอดทางเศรษฐกิจส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาไม่ได้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ท่านสีหศักดิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจเนื่องจากภารกิจภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาเองอย่างไรก็ตามการประชุมยังคงได้รับความสนใจอย่างมากและมีผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนศูนย์ครัว
10: เจ้าเต้นไปไหนมาเหรอยิ้มมาเชียว
11: ก็ไปเที่ยวเดินเล่นในสวนมะม่วงของพี่เก่งพี่ก้อยเผื่อโชคดีจะเจอหนูสักตัว
12: บ้านเรามีสวนมะม่วงด้วยเหรอฉันเห็นคุณพ่อพี่เก่งพี่ก้อยปลูกเอาไว้ต้นเดียวเท่านั้น
10: นั่นเขาไม่เรียกสวนหรอกเขาแต้มเข้าใจผิดสวนมะม่วงนี่เขาต้องปลูกมะม่วงไว้เยอะๆอาจปลูกไว้ขายด้วย
12: อย่างเช่นที่บ้านสวนของคุณย่าพี่เก่งพี่ก้อยใช่ไหมมีสวนทุเรียนสวนมะม่วง
10: ใช่คุณย่าปลูกทุเรียนมะม่วงไว้เป็นจำนวนมากๆจึงเรียกว่าสวนทุเรียนสวนมะม่วง
11: แล้วที่ป้าแม้นแกปลูกพริกมะเขือข่าตะไคร้ไว้หลังบ้านล่ะเรียกว่าอะไร
10: นั่นเขาเรียกว่าสวนครัวเพราะปลูกพืชผักเอาไว้หลายๆอย่างสำหรับกินเองในบ้านไม่ใช่ปลูกต้นเดียว
11: อ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะถ้าปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆจึงจะเรียกว่าสวนปลูกไว้ต้นเดียวนี่ไม่ใช่สวน
10: สวนหมายถึงบริเวณปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากเช่นสวนทุเรียนสวนมะม่วงสวนมะพร้าวสวนครัวหมายถึงบริเวณที่ปลูกพืชผักเช่นพริกมะเขือข่าตะไคร้โหระพาปลูกไว้กินเองในบ้าน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

เขารู้แล้วว่าเป็นใครนะคะพอมาปีที่สองแล้วน้องทายผิดนะคะว่าร้องเพลงเร็วนะเอาเพลงช้าๆก่อนนะคะสักหนึ่ง

0: จกุ้งไม่มาคนเดียว
1: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี 2569-2570 เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่สำนักงานชลประทานที่17นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569และ2570โดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมนายพีรพัฒน์บัวรธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่17รายงานสถานการณ์ระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมถึงสถานการณ์ระดับน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างเหมาะสมสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงจากน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมของสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยแล้วประมาณ70%ทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ศูนย์พักพิงและการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสถิติจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรมชลประทานรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของจิสด้ามาใช้วิเคราะห์และติดตามพื้นที่เสี่ยงเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนรับมือได้อย่างแม่นยำพร้อมกำหนดจุดสำคัญและจัดเตรียมแผนสำรองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจดูประตูระบายน้ำบ้านน้ำแบ่งภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนประเมินความพร้อมของระบบชลประทานในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนถูกหรือผิดสิทธิ์ป้องกันตัว
13: พี่ไม้พี่ไม้ดูนั่นสิโจรกำลังกระชากสร้อยทองป้าคนนั้นน่ะมันจะต่อยป้าเขาแล้วอ่ะ
14: เฮ้ยหยุดนะเว้ยพี่ครับพี่ครับช่วยผมจับตัวคนร้ายไว้หน่อยมีอะไรเรียกตำรวจที
13: พี่ไม้พี่ไม่กลัวโดนข้อหาทำลายร่างกายเขาเหรอพี
15: ่กรณีแบบคุณไม้นั้นไม่มีความผิดค่ะเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากอันตรายที่เกิดจากการโดนทำร้ายซึ่งเป็นอันตรายใกล้ถึงตัวจึงต้องมีการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะในขณะเดียวกันถ้าหากเราเป็นผู้ถูกกระทำแล้วต้องต่อสู้กับคนร้ายเพื่อปกป้องตนเองหรือปกป้องทรัพย์สินให้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองเช่นเดียวกันค่ะ
16: โอ้ยขอบคุณนะพ่อหนุ่มถ้าไม่ได้พ่อหนุ่มมาช่วยอ่ะป้าโดนขโมยทองแถมโดนทำร้ายแน่เลย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธนาคารโลกหารือ40ประเทศเตรียมอัดฉีดเงินช่วยเหลือรับมือวิกฤตอาเจบังกาประธานธนาคารโลกให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์ก่อนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครระบุว่าเศรษฐกิจโลกพิสูจน์ให้เห็นว่าค่อนข้างทนทานได้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลงทุนก้อนใหญ่ใน AI รวมถึงอุปสงค์และอุปทานน้ำมันปรับตัวด้วยเหตุนี้จึงมีเพียงไม่กี่ประเทศที่จำเป็นต้องใช้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินก้อนแรกจำนวน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของธนาคารโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงครามปะทุขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดีเซลและปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโญหรืออาจเกิดขึ้นยิ่งเพิ่มความท้าทายให้กับประเทศกำลังพัฒนาแรงกดดันดังนั้นจึงคิดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจมีประเทศต่างๆเข้ามาขอจัดสรรเงินส่วนหนึ่งจากวงเงินก้อนแรกราว 50,000 ถึง 60,000 ล้านดอลลาร์บังกากล่าวถึงเงินทุนเริ่มต้นจำนวน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์บวกกับเงินอีก 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่แต่ละประเทศสาม

0: ารถนำมาใช้ได้ด้วยการดึงทรัพยากรจากโครงการที่ธนาคารโลกอนุมัติไปแล้วขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกำลังตกที่นั่งลำบากเนื่องจากราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นทำให้การกู้ยืมเงินมีราคาแพงในช่วงที่รัฐบาลมีเงินเหลือน้อยเนื่องจากได้ใช้จ่ายอย่างหนักในช่วงการระบาดของโควิด-19 และการเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงหลังรัสเซียบุกยูเครนWorld Bankประเมินว่าประเทศกำลังพัฒนาเป็นหนี้ภายนอกราว 400,000 ล้านดอลลาร์ในปี2026เฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวก็คิดเป็น1ใน3ของยอดทั้งหมดหลายประเทศเลือกที่จะปรับเปลี่ยนโครงการที่มีอยู่กับธนาคารโลกเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินมากกว่าที่จะขอสินเชื่อฉุกเฉินและหากสถานการณ์วิกฤตทวีความรุนแรงขึ้นธนาคารโลกอาจจัดสรรเงินทุนได้สูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ายอด 70,000 ล้านดอลลาร์ที่เคยจัดสรรในช่วงโควิด-19 ระบาดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนไม่
10: สงสารพี่ก้อยจังอยากจะกินไก่ย่างแต่ก็กินไม่ได
11: ้อ้าวทำไมล่ะ
10: ก็พี่ก้อยไปซื้อไก่ย่างมาบอกแม่ค้าว่าเอาชิ้นที่ไม่ไหม้นะแม่ค้าเข้าใจผิดก็เลยเลือกชิ้นที่ไม่เกรียมใส่ถุงมาให้นี่แหละ
11: แม่ค้าเขาก็ทำถูกแล้วนี่นาเอาชิ้นที่ไม่ไหม้มาให้นะ
10: ไม่ใช่พี่ก้อยเขาหมายถึงไก่ที่ย่างสุกพอดีไม่ใช่เป็นสีดำไม่เกรียมอย่างที่แม่ค้าเข้าใจ
11: โถสงสารพี่ก้อยจังเลยวันหลังจะพูดอะไรต้องระวังคำที่ออกเสียงเหมือนกันนะ
10: คำว่าไม่ของพี่ก้อยคำแรกเป็นคำปฏิเสธคือไม่คำหลังเป็นคำกริยาคือไม่ถ้าพี่ก้อยพูดเว้นระยะสักนิดว่าไม่เอาชิ้นที่ไม่แม่ค้าคงเข้าใจไม่เขียนสระไอไม้มาลายมอม้าไม่เอกเป็นคำปฏิเสธไม่เขียนสระไอไม้มาลายหอหีบมอม้าไม้โทเป็นคำกริยาหมายถึงเกรียมไม่เกรียม
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเวทีสงขลาเฮอริเทจยูธฟอรัม2026รวมพลัง14โรงเรียนต้นแบบขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลกผ่านการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสงขลาเฮอริเทจยูธฟอรัม2026เวทีศักยภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมสงขลาสู่มรดกโลกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาโดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนต้นแบบทั้ง14โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการจัดการเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาเพื่อขยายผลการดำเนินงานสู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและภาคส่วนต่างๆในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาสู่การเป็นมรดกโลกภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการนำเรื่องราวของสงขลาสู่มรดกโลกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในห้องเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อจังหวัดสงขลาตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์แผนการเรียนรู้วัฒนธรรมและนิทรรศการที่สะท้อนถึงศักยภาพของโรงเรียนต้นแบบการจัดเวทีครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจความรักและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องและพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนโดยคาดหวังให้ผลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับการขยายผลไปยังสถานศึกษาและชุมชนในวงกว้างต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนคู่มือสำหรับประชาชน
14: ช่าง
15: ครับ
14: ช่วยดูแบบบ้านให้ฉันหน่อยสิ
15: ครับผม
14: ถ้าจะสร้างบ้านตามแบบแปลนนี้อ่ะช่างจะคิดเงินเท่าไหร
15: ่ถ้าตามแบบแปลนนี้นะผมเหมาทั้งค่าของค่าแรงเป็นเงิน 800,000 บาทครับแต่ว่าราคานี้เนี่ยไม่รวมค่าดำเนินการขออนุญาตการก่อสร้างนะครับป้าต้องไปดำเนินการเอาเองครับและเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วผมถึงจะเริ่มก่อสร้างได้ครับ
14: อุ๊ยขออนุญาตการก่อสร้างอาคารอะไรฉันจะขอยังไงล่ะเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
16: ไม่ต้องกังวลไปค่ะเดี๋ยวนี้รัฐเขามีคู่มือสำหรับบริการประชาชนตามพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558เพื่อบอกกล่าวประชาชนทั้งหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองค่ะซึ่งคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวจะปิดประกาศไว้ณสถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หากต้องการสำเนาคู่มือดังกล่าวก็สามารถขอสำเนาได้แต่เสียค่าใช้จ่ายพอสมควรในกรณีของคุณป้าเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจึงสามารถไปติดต่อขอข้อมูลได้ที่เทศบาลหรืออบต.ที่ป้าอยู่ในพื้นที่หรือดูในเว็บไซต์ของเทศบาลหรืออบต.ก็น่าจะดีนะคะ
14: เฮ้ออย่างเงี้ยป้าค่อยสบายใจหน่อยล่ะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศา องค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
18: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับอยู่กับผมนนทวัฒน์เพ็มสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้เช่นเดิมครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาผ่าน3 สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุราง FM 91.75 MHz ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 MHz ออกอากาศที่อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 MHz ออกอากาศที่อำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.nmab.or.thRadio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดฟังจากอำเภอไหนนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรสอบถามได้ที่โทรแจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับวันนี้15 ตุลาคม 2569ถือว่าเป็นวันสำคัญของคนตาบอดทั่วโลกนะครับก็คือวันไม้เท้าขาวสากลนะครับเลยในช่วงของ NMAB อัปเดตในวันนี้ก็เลยจะนำประวัตินะครับของวันไม้เท้าขาวสากลมาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราต้องเดินข้ามถนนที่รถพลุกพล่านมากๆโดยที่มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยจะทำยังไงให้เอาชีวิตรอดได้ในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีนำทาง
2: ยากเลยนะครับนั่น
1: ใช่ค่ะคือคำตอบในยุคแรกเนี่ยมันไม่ใช่การทำให้คนตาบอดมองเห็นถนนนะแต่คือการทำให้ถนนมองเห็นคนตาบอดต่างหาก
2: อ๋อฮะน่าสนใจมากครับ
1: เอาละค่ะเรามาแยกย่อยเรื่องนี้กันดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะออกอากาศกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านทาง3สถานีหลักของเรา
2: ครับผมก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะครับ
1: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอนนแดงค่ะรวมถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.5 MHz อำเภอเมืองด้วย
2: ใช่ครับซึ่งรายการของเราผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
1: วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของวันไว้เท้าขาวสากลกันค่ะคือจะไม่ใช่แค่มานั่งอ่านข่าวให้ฟังเฉยๆนะแต่เราจะมาคุยกันในรายละเอียดเลยว่าไม้เท้าธรรมดาเนี่ยมันกลายมาเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกของคนตาบอดได้ยังไง
2: สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของไม้เท้าขาวมันเกิดจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดล้วนๆเลยครับคือต้องย้อนไปปีคริสตศักราช1921นู่นเลย
1: โห100กว่าปีที่แล้วเลยนะคะ
2: ใช่ครับตอนนั้นมีช่างภาพชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อเจมส์บิ๊ก

0: แค่เปลี่ยนสีไม้เท้าให้เด่นขึ้นเฉยๆแล้วทีนี้จุดไหนล่ะคะที่ทำให้มันกลายมาเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกได้
1: เรื่องนี้ต้องรอจนถึงปี1930เลยครับตอนนั้นจอร์จเอบอนแฮมจาก Lions Club เขาสังเกตเห็นว่าคนตาบอดที่ใช้ไม้เท้าสีดำเดินถนนเนี่ยมักจะถูกกลืนไปกับสภาพแวดล้อม
0: อ่าฮะสีมันกลืนไปกับเสื้อผ้าหรือว่าถนนใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับทำให้รถเกือบชนหลายครั้งมากเขาเลยผลักดันให้มีการใช้ไม้เท้าสีขาวเป็นมาตรฐานแล้วก็เพิ่มแถบสีแดงที่ปลายไม้เท้าเข้าไปด้วยเพื่อให้มันสะดุดตาที่สุดเวลาแกว่งครับ
0: อ๋อแปลว่าในยุคแรกเนี่ยไม้เท้าขาวทำหน้าที่เหมือนเป็นแค่เซ็นเซอร์สีสว่างให้คนอื่นมองเห็นคนตาบอดเท่านั้นเองสินะคะ
1: ใช่ครับเป็นแค่จุดสังเกตเลย
0: คือไม่ได้ช่วยให้คนตาบอดรู้เลยใช่ไหมว่าข้างหน้ามีหลุมมีบ่อหรือว่ามีเสาไฟตั้งอยู่แล้วแบบนี้มันกลายมาเป็นเครื่องมือช่วยนำทางที่คนตาบอดใช้คลำทางสำรวจโลกอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงคะ
1: คือสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดมันเกิดขึ้นในปี1944ครับโดยริชาร์ดอีฮูเวอร์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่สอง
0: ว้าวจากวงการทหารเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเขาไม่ได้มองว่าไม้เท้าคือแค่ป้ายเตือนไฟกระพริบให้คนอื่นเห็นนะแต่เขามองว่ามันสามารถเป็นอวัยวะรับสัมผัสได้เลยเขาเลยคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าไม้เท้าขาวแบบยาวขึ้นมาครับ
0: แบบยาวเหรอคะแล้วมันต่างจากเดิมยังไงอะคะ
1: คือนอกจากจะยาวขึ้นแล้วเนี่ยเขายังฝึกเทคนิคการแกว่งควบคู่กันไปด้วยครับ
0: เดี๋ยวนะคะแค่ทำไม้เท้าให้ยาวขึ้นแล้วสอนให้แกว่งไปมาเนี่ยมันจะช่วยให้รู้ทางได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: คือมันไม่น่าจะแทนการมองเห็นได้ทั้งหมดนะลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับเทคนิคการแกว่งไม้เท้าสลับซ้ายขวาไปข้างหน้าล่วงหน้า1ก้าวเสมอเนี่ยมันทำงานเหมือนเรดาร์ส่วนตัวเลยครับ
0: โอ้เหมือนเป็นเซ็นเซอร์นำทางส่วนตัวแบบนั้นเลย
1: ใช่ครับเหมือนเป็นดวงตาที่ยื่นออกไปสัมผัสโลกของคนตาบอดเลยนะเมื่อปลายไม้เท้ากระทบกับพื้นผิวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ข้อมูลความรู้สึกว่าพื้นแข็งหรือนุ่มแค่นั้นนะครับ
0: แล้วมันให้อะไรอีกคะเสียงเหรอคะ
1: ถูกต้องครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงสะท้อนจากการเคาะพื้นเนี่ยจะช่วยสร้างแผนที่3มิติในสมองของคนตาบอดได้เลยทำให้รู้ว่าตรงไหนเป็นทางเรียบตรงไหนเป็นขั้นบันไดหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงหน้าครับ
0: โอ้โหนี่มันคือนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเลยนะคะเนี่ยคือเปลี่ยนจากการที่คนตาบอดต้องระวังตัวหรือรอให้คนอื่นมองเห็นกลายมาเป็นผู้ที่สามารถสำรวจและเดินไปข้างหน้าได้ด้วยตัวเองมันคือการคืนอิสรภาพอย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: จริงที่สุดครับและเพราะนวัตกรรมนี้เปลี่ยนชีวิตคนพิการไปมากมายประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันก็เลยประกาศวันไม้เท้าขาวอย่างเป็นทางการในปี1964ครับ
0: แล้วก็ยกระดับเป็นวันสากลในปี1969ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับซึ่งความหมายของไม้เท้าขาวที่ถูกนิยามไว้เนี่ยมี3ประการหลักๆคืออิสรภาพความปลอดภัยและการสื่อสารครับ
0: แบบว่าคำว่าการสื่อสารนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะมันคงไม่ได้แปลว่าคนตาบอดใช้ไม้เท้าเอาไว้คุยกันหรอกแต่ไม้เท้ากำลังสื่อสารข้อความบางอย่างกับสังคมและคนรอบข้างอยู
1: ่ถูกต้องครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่เนี่ยมันตรงกับจุดยืนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในปี2569นี้เลยครับ
0: ยังไงนะคะ
1: คือไม้เท้าขาวกำลังสื่อสารบอกผู้ขับขี่และคนในสังคมว่าคนตาบอดต้องการโอกาสสิทธิที่เท่าเทียมและการเข้าถึงอย่างแท้จริงครับไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือหรือความสงสาร
0: อ๋อคือต้องการให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
1: ใช่ครับอย่างเช่นการที่รถหยุดให้คนตาบอดข้ามถนนอย่างปลอดภัยหรือการมีเบรลบล็อกซึ่งก็คือบล็อกทางเดินที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่มีเสาไฟไปตั้งขวางสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการตอบรับการสื่อสารจากไม่เท่าขาว
0: เป็นการที่สังคมร่วมกันขจัดอุปสรรคทั้งทางกายภาพและทัศนคติไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับมันคือการออกแบบสังคมเพื่อทุกคนจริงๆ
0: เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเหมือนกันนะคะเนี่ยคือก่อนจะลากันไปอยากทิ้งท้ายให้ลองสังเกตดูกันนิดนึงค่ะ
1: สังเกตอะไรล่ะครับ
0: ลองสังเกตว่าเวลาเดินไปตามทางเท้าหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในชีวิตประจำวันที่เราเดินผ่านกันทุกวันเนี่ยลองตั้งคำถามดูนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นมันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนอิสรภาพในการเดินทางหรือจริงๆแล้วมันกำลังเป็นอุปสรรคขัดขวางศักดิ์ศรีและสิทธิของคนตาบอดอยู่กันแน
1: ่เป็นโจทย์ที่อยากให้ทุกคนนําไปคิดต่อจริงๆครับและสําหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
0: หรืออีกเบอร์นะคะ0816162399ค่ะ
1: ใช่ครับโทรไปสอบถามกันได้เลย
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนท์

0: สารนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569วันที่15ตุลาคม2569เนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกและเป็นกายอุปกรณ์ที่นำทางช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวสากลรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคที่ยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยมุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจการให้โอกาสการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คนตาบอดและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: นี่คือสารเนื่องในวันไม่เท้าขาวสากลประจำปี2019จากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับจิบมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังผลงานเพียงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากสถานีสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับหยิบหนึ่งผลงานเพลงนี้ให้ท่านได้รับฟังคนแท้ไม่ท้อจากพี่ตุ้มนาสุดาที่ส่งนิรกพันธ์อีกหนึ่งสมาชิกคนตาบอดที่มีความสามารถของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอีกหนึ่งท่านครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: ช่วยด้วย
2: มีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
3: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
2: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
3: ช่วยชีวิตได
2: ้ตะโกนยังไง
3: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
2: โยนแบบไหน
3: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
2: ้ยื่นอะไร
3: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
2: จำให้ขึ้นใจ
3: ตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
3: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

สาวกาฬสินธุ์นะครับงานจากโดโด้จันพันดาวอีกหนึ่งศิลปินคนตาบอดนะครับที่มีความสามารถของเราอีกหนึ่งท่านหนุ่มจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณโดโด้ก็เคยอัดไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันจริงหรือว่าเวอร์ชันเดโมนะครับกับเพลงประจำสมาคมในเวอร์ชันแรกนะครับตอนนี้ก็หลายท่านก็อาจจะได้ฟังนะครับในช่วงเตเติ้ลของในจิงเกิลเข้ารายการนะครับก็จะมีเสียงของคุณโดโด้นะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สมัยที่สมาคมเรายังไม่มีอะไรก็ช่วยกันนะครับออกตลาดร้องเพลงต่างๆนะครับมานำเงินมาก่อสร้างสมาคมซื้อที่อะไรพวกนี้นะครับก็แต่คุณโดโด้ไม่ได้เป็นคนโคราชนะครับก็เลยไม่สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้แต่ก็ติดตามผลงานคุณโดโด้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโดโด้จันพันดาวออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าทาง Facebook ทางอะไรก็ติดตามกันได้หรือว่าทางเพจวงดนตรีมันติมิวสิกนะครับ15นาฬิกากับอีก41นาทีครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุราง FM 91.75 นะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ที่ www.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org หรือที่ www.jomsurangkorat.com ครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471นะครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดฟังจากอำเภอไหนนะครับก็โทรมาแจ้งกันได้หรือว่าอยากสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดนะครับหรือว่าของคนพิการเราก็โทรสอบถามได้หรือว่าแจ้งผลการรับฟังหรือว่าจะเป็นขอเพลงก็ได้ครับ0815109471นะครับ0815109471นะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับกับกิจกรรมอีกประจำเดือนนี้ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับสำหรับสมาชิกเราที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมกันไว้นะครับสำหรับกิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันไม่เท้าขาวสากลประจำปี2569นะครับเราจะจัดขึ้นกันในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569นะครับเนื่องจากวันที่15ตรงกับวันธรรมดาวันพฤหัสนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะครับเราก็เลยเลื่อนไปเป็นวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยกิจกรรมของเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณ7นาฬิกานะครับลงทะเบียนณลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีนะครับก็สมาชิกเริ่มลงทะเบียนได้เราก็จะมีข้าวเช้าให้ทานมีน้ำนะครับให้ทานตรงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มพิธีนะครับเปิดกันในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านรองบรรลังนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้เราแล้วก็อ่านสารนะครับเนื่องในวันไม่เท้าขาวสากลประจำปี2569จากนายกรัฐมนตรีโดยท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาท่านกันตาดีเติมนะครับแล้วก็กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมโดยท่านสุชาติดันกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินนะครับรณรงค์ไปตามเส้นทางของถนนจอมพลนะครับหลังคุณย่าโม
ตรงไปผ่านหลักเมืองนะครับไปสิ้นสุดแถวๆผมจำชื่อศูนย์ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นคล้ายกับสวนสาธารณะใกล้ๆกับวัดบูรของทางเทศบาลนครนะครับก็จะสิ้นสุดกิจกรรมกันตรงนั้นโดยวิธีการเดินของเราก็จะมีกลุ่มใหญ่นะครับที่เดินบนถนนแล้วก็ถือป้ายรณรงค์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับจะเดินสำรวจฟุตบาทนะครับว่าฟุตบาทในเทศบาลนครราชสีมาเราสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่อย่างไรมีข้อติดขัดอย่างไรนะครับเราก็จะได้ไปสรุปกันในปลายทางแล้วก็รวบรวมข้อสรุปนะครับส่งให้กับเจ้าของพื้นที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อทำการแก้ไขนะครับเพื่อเราจะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ร่วมกันได้อย่างสะดวกต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านเทศบาลนครราชสีมานะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับอนุญาตสถานที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ด้านข้างนะครับอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีพร้อมทั้งบริการเก้าอี้เต็นท์นะครับให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของกองเมืองนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆตำรวจนะครับมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเราด้วยนะครับก็สมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรมวันนั้นก็เดี๋ยวพบกันนะครับส่วนเสื้อที่เราได้มีการสอบถามไปตอนสมัครนะครับเดี๋ยวเราไปแจกในวันงานเลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกอยากจะแวะมาเอาที่สมาคมก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเสื้อเพื่อจะได้เป็นทีมเป็นภาพเดียวกันนะครับแล้วก็ในวันที่17ทางส่วนกลางก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะมีการจัดแรลลี่นะครับไม้เท้าขาวขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเป็นกิจกรรมแข่งขันนะครับการเดินไม้เท้าขาวนะครับการใช้ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและความเคลื่อนไหวนะครับโดยหรือว่าวิชาการวิชา OM นะครับการใช้ไม้เท้าขาวการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลตรงนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมโดยมีเส้นทางไปเริ่มต้นจากโรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพไปจนถึงศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพนะครับปากเกร็ดนนทบุรีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โดยปกติแล้วสมาคมของเราก็จะส่งไปร่วมนะเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะครับโทรมาอีกเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์ของรายการนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวอีกสักครู่โทรกลับนะครับท่านใดที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดเราไม่ได้จัดตรงกับสมาคมนะครับไม่ได้จัดตรงกับสมาคมเราก็จะส่งสมาชิกเราไปเข้าร่วมแต่ในปีนี้ตรงกันนะครับก็เลยไม่ได้ไปเข้าร่วมโดยก็ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จัดมาหลายปีนะครับก็มีคนตาบอดจากทั่วประเทศไปเข้าร่วมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมนะครับในการทำให้คนตาดีได้เห็นนะครับว่าคนตาบอดเราก็สามารถเดินทางได้นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพโดยกิจกรรมนี้นะครับก็จะเดินไม่ใช่ว่าจะได้ให้เดินอย่างเดียวนะครับมีขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ด้วยนะครับไปจนถึงปลายทางก็ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยน่าจะได้มีการลงภาพไม่ได้รับชมกันแล้วก็ของนครราชสีมาเราก็จะได้ลงภาพไม่ได้รับชมกันในวันที่17อีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับภาพบรรยากาศกันได้จากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่21นะครับ21 22ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการประชุมสมัชชาคนตาบอดแห่งชาตินะครับในระดับสาขานะครับร่วม3สาขาคือสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับตอนกลางและตอนล่างนะครับในวันที่21แล้วก็จะได้มีการเดินรณรงค์เนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569นะครับร่วมกัน3สาขาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่22ตุลาคมณจังหวัดอุดรธานีนะครับคาดว่าน่าจะได้มีภาพลงเพจของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างของเราได้รับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้รับชมกันแล้วก็ทางจังหวัดนครราชสีมาของเราก็จะมีผู้แทนนะครับ8ท่านแล้วก็
สมาชิกนะครับของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอีกถ้าจะไม่ผิดน่าจะ9ท่านนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับแต่วันที่21 22ก็ยังมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้บริการที่สมาคมไม่ปิดนะครับก็สามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทางTikTok นะครับเรื่องราวชาวตาบอด YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาที่044-353-452 044-353-452 หรือว่า0816162399นะครับหรือสามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุหลากหลายสถานีเลยนะครับที่ออกอากาศอยู่ในแทบจะเรียกว่าทุกๆวันเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับออกอากาศ2สถานีนะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีก็ลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นแสงสว่างในความมืดวันอาทิตย์ก็จะเป็นเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับออกอากาศ3สถานีที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับทางจอมสุรางค์ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสารสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็รับฟังกันได้แล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของทัพภาคที่2นะครับค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์รับฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมินะครับแล้วก็ทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนก็ติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับปัจจุบันยังออกอากาศในทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.อยู่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับฟังตรงไหนไม่ทันอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็044-353-452 044-353-452 หรือว่าอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางหลากหลายวิธีไม่ว่าจะมาบริจาคด้วยตัวเองครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมของเราอยู่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากฝั่งโลตัสหัวทะเลฝั่งประชาจีนนะครับมาสัก1กิโลเมตรแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับปากซอยจะเป็นร้านพัสสั่งน้อยคาแคร์นะครับเป็นซอยเล็กๆนะครับเหลือขวาเข้ามาแล้วก็เข้ามาอีกประมาณ300เมตรนะครับอยู่เกือบสุดซอยเลยนะครับสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาบริจาคที่สมาคมก็โอนเงินมาบริจาคได้นะครับที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่หน้าปกเพจหรือว่าโพสต์ปักหมุดหรือว่าที่เว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับทั้ง2จุดนี้ก็จะมีตัว QR Code ครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้อง
รวดเร็วแน่นอนกับการบริจาคผ่าน QR Code นะครับหรือว่าท่านใดที่ใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น My AIS นะครับบางจากแล้วก็My KTC My Global House นะครับ MacMe ของปั๊ม PT ทั้ง5แอปนี้นะครับหลังจากที่ท่านอาจจะมีการซื้อของใช้จ่ายต่างๆภายใน5แอปนี้แล้วนะครับท่านจะได้รับคะแนนสะสมถ้าหากท่านไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนสะสมตรงนี้ไปทำอะไรนะครับก็สามารถบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้โดยการเข้าไปที่เมนูสแกนนะครับหรือว่าเมนู Point Pay นะครับขึ้นอยู่ในแต่ละแอปนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็นำมาสแกนกับ QR Code ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอีกแน่นอนนะครับอย่างเช่นของ AAS นะครับก็จะบริจาคได้เดือนละ400คะแนนหรือว่า100บาทนะครับเพราะว่า4คะแนนจะเท่ากับ1บาทนะครับก็จะสามารถสแกนบริจาคได้400คะแนนนะครับหรือว่าทางแอปอื่นๆก็ลองสแกนดูนะครับอย่างเช่นของบางจากถ้าจำไม่ผิดก็จะ8คะแนนเท่ากับ1บาทอะไรแบบนี้นะครับก็ลองนำสแกนดูกันได้นะครับอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาฟังตรงไหนไม่ทันย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะครับ044-353-452 044-353-452 และ081-616-2399 081-616-2399ครับ

ลากันด้วยหนึ่งผลงานเพลงนี้นะครับจากพี่ไผ่พงศธรกิ่งไม้บ่อวิเศษแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้หรือว่าฟังต่อได้อีกทาง 107.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ผมนนทรัตน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการขึ้นเวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอบางกอกบลูพริ้นท์แนวทางบริหารจัดการภัยการเงินดิจิตอลที่จัดทำร่วมกันระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดหลักการในการดูแลและป้องกันปัญหาการช่อโกงการหลอกลวงและการเสี่ยงทางไซเบอร์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาคเอเชียและขยายวงกว้างไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกด้วยเอกสารดังกล่าวเป็นผลงานวิชาการสำคัญของการประชุมปีนี้โดยเกิดจากความพยายามร่วมกันของทั้ง3หน่วยงานเพื่อจัดทำหลักการสำหรับใช้เป็นแนวทางในการในให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาเนื่องจากที่ผ่านมาการศึกษาประเด็นดังกล่าวยังมีอยู่จำกัดขณะที่ปัญหาการช่อโกงการหลอกลวงและความเสี่ยงทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญมากขึ้นบางกอกบลูพริ้นท์จะเป็นแนวทางหลักการครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดกฎหมายการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปจนถึงขบวนการตรวจจับเหตุผิดปกติการตอบสนองต่อปัญหาและการติดตามเพื่อเรียกคืนหรือฟื้นฟูเงินที่รับผลกระทบโดยประเทศต่างๆสามารถนำหลักการจากบางกอกบลูพริ้นท์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัญหาของแต่ละประเทศได้จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอมจทอแอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
9: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
10: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์รับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับช่วงเย็นๆช่วงเลิกงานแบบนี้ครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมได้ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดนะครับฟังจากอำเภอใดก็แจ้งผลการรับฟังได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับ15ตุลาคมวันนี้เป็นวันสำคัญของคนตาบอดทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เป็นวันไม้เท้าขาวสากลนะครับประจำปี2569เป็นวันที่เรานะครับก็เฉลิมฉลองในเรื่องของการใช้ไม้เท้าขาวในการเดินทางนะครับในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับในช่วง NMAB อัปเดตแล้วก็จะนำประวัติของวันไม้เท้าขาวสากลนะครับมาให้ท่านได้รับฟังกันพร้อมกับสารนะครับเนื่องในวันไม่เท้าขาวสากลประจำปี2569จากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ท่านได้รับฟังเชิญรับฟังในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการถึงการเดินข้ามสี่แยกที่รถพลุกพล่านแบบโดยที่เรามองไม่เห็นดูสิครับในมือมีแค่ไม้เท้าไม้ธรรมดาธรรมดาหนึ่งอัน
2: อุ๊ยแค่คิดก็ใจหายแล้วค่ะคือสมัยก่อนนั่นคือความเสี่ยงถึงชีวิตในทุกๆวันของคนตาบอดเลยนะคะ
1: ใช่ไหมครับจนกระทั่งมีการทาสีขาวสว่างสว่างลงไปบนไม้เนี่ยแหละครับมันถึงได้เปลี่ยนโลกของการเดินทางไปตลอดกาลเลย
3: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลย
1: ก่อนอื่นเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืด
3: สวัสดีค่ะ
1: เราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 MHz นะครับก็ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเลยรวมถึงมีบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งรายการของเราก็ออกอากาศให้ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ซึ่งมันตรงกับวันไม้เท้าขาวสากลพอดีเป๊ะเลยครับ
2: โอ้ใช่เลยค่ะวันนี้พอดีเลย
1: วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกรายละเอียดข่าวแล้วก็เบื้องหลังของสัญลักษณ์นี้กันครับคือย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นเนี่ยน่าสนใจมาก
2: น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะจุดเริ่มต้นของไม้เท้าขาวเนี่ยมันมาจากความต้องการแบบเอาชีวิตรอดบนท้องถนนล้วนๆเลยนะคะ
1: ยังไงนะครับ
2: คือในปีคศ1921อะค่ะมีช่างภาพคนหนึ่งที่เขาสูญเสียการมองเห็นชื่อคุณเจมส์บิ๊กส์เขาก็เลยตัดสินใจทาสีไม้เท้าของเขาให้เป็นสีขาวค่ะ
1: อ๋อเพื่อให้มันสะดุดตาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อให้รถยนต์สังเกตเห็นเขาได้ง่ายขึ้นเวลาเดินถนนนั่นเองค่ะ
1: ถ้ามองในมุมนี้แนวคิดมันคล้ายๆกับการเกิดเสื้อสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยในยุคแรกๆเลยใช่ไหมครับคือแบบเน้นแค่ให้คนอื่นมองเห็นเราชัดๆไว้ก่อน
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะแต่นั่นอ่ะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะคะเพราะเสื้อสะท้อนแสงเนี่ยมันทำงานแบบตั้งรับคือรอให้คนอื่นมองเห็นเรา
1: อ่าฮะแล้วไม้เท้าขาวมันตากออกไปยังไงครับ
2: คือมันถูกพัฒนาให้ทำงานเชิงรุกด้วยค่ะหลังจากที่ทางสโมสรไลออนเข้ามาช่วยผลักดันให้การทาสีขาวคาดแดงบนไม้เท้ากลายเป็นมาตรฐานสากลไปแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆมันไปเกิดตอนปี1944ค่ะ
1: อ๋อปี1944เกิดอะไรขึ้นครับ
2: มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อริชาร์ดอีคูเวอร์ค่ะเขาไม่ได้แค่มาเปลี่ยนหน้าตาหรือสีของไม้เท้านะคะแต่เขาเปลี่ยนกลไกการใช้งานไปเลยด้วยการสร้างไม้เท้าแบบยาวขึ้นมาค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับตรงนี้น่าสนใจคือแค่ไม้เท้ามันยาวขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนกลไกการเดินทางของคนตาบอดไปได้ยังไงครับ
2: คือคุณฮูเวอร์เขาคิดค้นเทคนิคควบคู่ไปด้วยค่ะเป็นเทคนิคการแกว่งไม้เท้าสัมผัสพื้นเป็นรูปครึ่งวงกลมให้มันกว้างกว่าช่วง

0: ลี่ยนไม้เท้าจากที่แบบเป็นแค่ป้ายเตือนให้รถหยุดเฉยๆกลายมาเป็นระบบนำทางที่สมบูรณ์แบบเลย
1: ถูกต้องเลยค่ะจนในที่สุดนะคะประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันแล้วก็สหพันธ์คนตาบอดนานาชาติก็เลยร่วมกันประกาศให้วันที่15ตุลาคมเป็นวันไม้เท้าขาวสากลค่ะ
0: เข้าใจเลยครับพอไม้เท้ามันทำหน้าที่เป็นเรดาร์เนี่ย
1: มันก็ไปตอบโจทย์ความหมายหลัก3ประการของไม้เท้าขาวพอดีเลย
2: มีอะไรบ้างนะคะ
0: ก็คือ 1. อิสรภาพในการเดินทาง 2. ความปลอดภัยแล้วก็ประการที่3เนี่ยแหละครับคือการสื่อสารผมว่าข้อนี้ท้าทายที่สุดเลยนะ
1: ท้าทายยังไงคะ
0: คือเรดาร์ส่วนตัวมันอาจจะตรวจจับหลุมบนพื้นได้ก็จริงครับแต่ถ้าคนตาบอดชูไม้เท้าขาวเพื่อขอข้ามถนนแล้วคนขับรถแบบไม่เก็ตไม่เข้าใจภาษาหรือสัญลักษณ์นี้เทคโนโลยีไม้เท้าที่ดีแค่ไหนมันก็พังทลายลงอยู่ดีครับ
1: อันนี้เห็นด้วยเต็มร้อยเลยค่ะคือการสื่อสารมันต้องมีผู้รับสารเสมอถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ไม้เท้าขาวเนี่ยกำลังส่งสัญญาณขอความร่วมมือและการแบ่งปันพื้นที่สังคมอย่างพวกเราจึงต้องตอบรับด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: อย่างเช่นพวกทางเท้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเช่นการปูทางเท้าหรือเบรลบ็อกที่มันถูกต้องจริงๆไม่ใช่นำทางไปชนเสาไฟฟ้าอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือทัศนคติของผู้ใช้ถนนค่ะ
0: ทัศนคตินี้เรื่องใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะต้องพร้อมหยุดรถให้คนตาบอดข้ามถนนนี่แหละค่ะคือการสื่อสารแบบสองทางของจริง
0: ซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องการตอบรับจากสังคมเนี่ยแหละครับมันนำเรากลับมาสู่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราครับ
1: อ๋อทางโคราชเรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะ
0: คือทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเขาได้ใช้โอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569นี้รณรงค์เรียกร้องอย่างชัดเจนเลยครับว่าคนตาบอดต้องสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอาคารสถานที่แล้วก็พวกข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมครับ
1: เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับคือพวกเขาต้องการให้ขจัดอุปสรรคทิ้งไปให้หมดเลยทั้งอุปสรรคทางกายภาพแล้วก็อุปสรรคทางทัศนคติด้วยครับ
1: สิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อเรียกร้องนี้มันลึกซึ้งมากนะคะคุณผู้ฟังคือถ้าเราวิเคราะห์ดูดีๆจะเห็นเลยว่าคนตาบอดไม่ได้กำลังขอความสงสารหรือว่ารอคอยความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวนะคะ
0: แล้วเขากำลังเรียกร้องอะไรครับ
1: พวกเขากำลังเรียกร้องโอกาสแล้วก็ความเท่าเทียมค่ะในแหล่งข้อมูลของเรามีประโยคนึงที่ดิฉันว่ามันทรงพลังมากเขาบอกว่าทุกการก้าวด้วยไม้เท้าขาวคือการก้าวด้วยศักดิ์ศรี
0: โอ้โหทุกการก้าวด้วยไม้เท้าขาวคือการก้าวด้วยศักดิ์ศรีประโยคนี้ดีมากครับ
1: ใช่ค่ะคือคนพิการมีศักยภาพนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่ต่างจากคนอื่นๆในสังคมเลยค่ะ
0: เป็นการสรุปที่เห็นภาพแล้วก็จับใจมากครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็ทิ้งท้ายเป็นคำถามสำคัญให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อกันนะครับว่าในเมื่อไม้เท้าขาวมันคือเครื่องมือที่คนตาบอดใช้สื่อสารกับโลกใบนี้สังคมของเรากำลังตั้งใจฟังแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมนี้ให้กับพวกเขามากพอแล้วหรือยัง
1: เป็นประเด็นที่ชวนให้กลับไปทบทวนตัวเองจริงๆค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับรายการในวันนี้นะครับผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดมีคุณผู้ฟังอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องติดต่อที่ไหนคะ
0: หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำนะครับ044-353-452หรืออีกเบอร์คือ081-616-2399ครับ
1: ได้เลยค่ะเบอร์ตามนี้เลยนะคะ
0: ครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
3: สารนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569วันที่15ตุลาคม2569เนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกและเป็นกายอุปกรณ์ที่นำทางช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดโดยประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวสากลรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคที่ยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยมุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจการให้โอกาสการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คนตาบอดและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องคนพิการเผชิญความรุนแรงรายวันมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดโครงการการพัฒนากลไกเพื่อจัดบริการที่เป็นมิตรแก่เด็กผู้หญิงคนพิการและผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนายกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขับเคลื่อนคือการเสริมพลังคนพิการไม่ใช่มองเป็นภาวะต้องยอมรับว่าคนพิการยังเผชิญความรุนแรงที่มีแนวโน้มเกิดต่อเนื่องทั้งความรุนแรงทางเพศถูกทอดทิ้งไม่เข้าใจความพิการและถูกกระทำความรุนแรงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องสร้างเครือข่ายสื่อสารความเข้าใจการเข้าถึงช่องทางบริการของรัฐรองศาสตราจารย์ดร.บุญเสริมมุตตภาพที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมกล่าวว่าผลสำรวจสถานการณ์คนพิการที่ถูกกระทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566ถึง2567โดยสำรวจคนพิการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี200คนพบว่าร้อยละ 55.5 มีอายุ60ปีขึ้นไปสถานะโสดร้อยละ 46.5เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวร้อยละ 51.5 พิการซ้ำซ้อนร้อยละ 17.7 ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.9 อยู่กับครอบครัวเกือบทั้งหมดไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 45.5 มีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายและมีหนี้สินส่วนใหญ่มีสวัสดิการจากเปี้ยคนพิการจำนวน1ใน3เข้าใจลักษณะความรุนแรงอย่างถูกต้องขณะที่ร้อยละ70เข้าใจน้อยโดยมีคนพิการร้อยละ 17.2 ระบุถูกกระทำรุนแรงลักษณะใดลักษณะ1อย่างน้อย1ลักษณะบางรายถูกกระทำรุนแรงถึง7ลักษณะส่วนใหญ่ถูกบ่นด่าแสดงความรังเกียจสาปแช่งจำนวน1ถูกคนในครอบครัวไม่จัดอาหารให้หรือจัดไม่เพียงพอบางรายถูกใช้กำลังทำร้ายร่างกายทอดทิ้งโดยมี2รายถูกกระทำความรุนแรงทางเพศแต่สถานการณ์จริงอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ถูกซ่อนอยู่ทั้งนี้คนในชุมชนต้องช่วยกันปกป้องดูแลที่ผ่านมายังถือว่าน้อยอยู่ส่วนรัฐควรปรับเพิ่มสวัสดิการเงินสงเคราะห์ให้เหมาะสมสิ่งสำคัญอย่าบอกว่าไม่มีปัญหาซึ่งความจริงคนพิการเผชิญความรุนแรงรายวันขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ๋ยวพี่พาไป
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภ.เมืองยะลามอบโอวาทข้าราชการตำรวจเน้นย้ำยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมชู3นโยบายหลักสร้างความเชื่อมั่นพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาหลังใหม่อาคารรักประชาโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาและข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีเปิดเผยว่าตำรวจถือเป็นหน่วยงานด่านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ใกล้ชิดกับประชาชนเมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนย่อมคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจึงขอให้ทุกท่านยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพรวดเร็วและเป็นธรรมรับฟังปัญหาด้วยความใส่ใจอธิบายขั้นตอนให้ชัดเจนและติดตามช่วยเหลือจนสุดความสามารถให้ประชาชนรู้สึกได้ทันทีเมื่อมาถึงสถานีตำรวจว่ามีผู้พร้อมรับฟังและดูแลพวกเขาอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องรับผิดชอบภารกิจที่หลากหลายทั้งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความยุติธรรมการให้บริการประชาชนรวมถึงการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ความพร้อมความรอบคอบยุทธวิธีและความร่วมมือจากทุกฝ่ายในด้านความปลอดภัยของกำลังพลผู้บังคับบัญชาต้องหมั่นตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และระบบสื่อสารก่อนออกปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมีการชี้แจงภารกิจและซักซ้อมการปฏิบัติภารกิจอย่างสม่ำเสมอในส่วนของผู้ปฏิบัติงานต้องมีวินัยไม่ประมาทและคอยดูแลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาต้องใส่ใจดูแลความเป็นอยู่และขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขอย่างจริงจังหากมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รายงานตามลำดับชั้นเพื่อรับการสนับสนุนที่เหมาะสมพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานเป็นทีมและร่วมกันรับผิดชอบต่อภารกิจของหน่วยโดยในช่วงท้ายพลตำรวจโทปิยวัฒน์ได้เน้นย้ำ3เรื่องสำคัญในการปฏิบัติราชการได้แก่หน่วยเข้มแข็งมีความพร้อมบริการประชาชนและรักษาภาพลักษณ์ของตำรวจ
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนสุขสันต์วันเกิด
12: Happy birthday to you
13: สุขสันต์วันเกิดนะเอ๋ยขอให้มีความสุขมากๆนะ
11: เอ๊ะสุขสันต์วันเกิดแต่ว่าทำไมคำว่าสุขเป็นกอไก่ซะล่ะ
13: นายต้อย
11: เอาล่ะไม่ต้องไปว่าเต้ยหรอกนะจริงๆแล้วคำว่าสุขต้องสะกดด้วยขอไข่จึงจะถูกต้องสสระอุขอไข่สุขหมายถึงความสุขกายสบายใจแต่ถ้าคำว่าสุขที่สะกดสสระอุก็สุขจะใช้กับอาหารที่ปรุงแล้วหรือผลไม้ที่แก่จัด
13: ขอโทษทีเพื่อนๆพอดีเราเข้าใจผิดคิดว่าสะกดเหมือนกันนี่นา
14: AM 1467 kHz เป็นแม่ข่ายโอกาสพร้อมกันทั่วประเทศนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสานิเดคิสเดช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองกันด้วยนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะครับในสัปดาห์นี้จะพาไปฟังผลงานละครสร้างสรรค์นะครับเป็นผลงานจากน้องๆ กลุ่มต้นกล้าผลิตครับผลิตละครวิทยุขึ้นมานะครับเรื่องบ้านเดียวกันนะครับก็มีทั้งหมด10ตอนด้วยกันครับเราก็จะได้นำมาฝากวันละ1ตอนนะครับแล้วก็ต่อด้วยนิทานเริงร่านะครับที่นำมาฝากกันนะครับก็ช่วงที่2ของรายการติดตามกันได้ช่วงที่3ของรายการครับวันนี้มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากกันนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับรู้ก่อนปลอดภัยก่อนเตรียมตัวไว้กับเรื่องของการเตือนภัยนะครับเรื่องของภัยพิบัติครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์นะครับออนแอร์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงระบบ AM และก็ FM เครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและก็สามารถจะติดตามผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ทางสถานีเด็ก .com นะครับ www.sthanideek.com และก็ทาง phakifm.org ด้วยนะครับและก็ทางสทประกันเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางก็ไลฟ์สดด้วยนะครับติดตามกันได้หลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเราเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในการครับ
11: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
15: คุณแม่หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
16: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
15: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง

0: ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสารดีในวันนี้ค่ะจะพามาหาคำตอบว่าทำไมงาช้างถึงมีความสำคัญกับช้างค่ะเพลงที่เราเคยร้องกันตอนเด็กๆค่ะช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าแน่นอนค่ะเราได้รู้จักช้างจากบทเพลงนี้นะคะรู้ว่าช้างตัวโตมีจมูกยาวๆเรียกว่างวงแล้วมีเจ้าเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างาแล้วงาช้างคืออะไรกันมันทำหน้าที่อะไรมันเป็นอวัยวะส่วนไหนของช้างมันมีประโยชน์ยังไงกันบ้างงาช้างค่ะคือฟันตัดแถวบนที่งอกออกมาจากปากของช้างค่ะช้างแอฟริกันค่ะจะมีงายื่นออกมาทุกตัวค่ะแต่ในขณะที่ช้างเอเชียนะคะจะมีเพียงช้างตัวผู้บางตัวเท่านั้นที่จะมีงายื่นออกมาค่ะประเทศไทยเราค่ะเรียกช้างตัวผู้ที่มีงายาวนะคะว่าช้างพลายค่ะส่วนช้างตัวผู้ที่ไม่มีงายาวยื่นออกมาค่ะจะถูกเรียกว่าช้างสีดอส่วนเจ้าช้างตัวเมียเราจะเรียกว่าช้างพังค่ะแต่ในบางกรณีค่ะเราก็อาจจะพบว่าช้างพังก็มีฟันคู่ดังกล่าวนี้ยื่นออกมาเกินริมฝีปากได้เหมือนกันค่ะเราก็จะเรียกฟันคู่นี้ว่าขนายค่ะงาช้างมีองค์ประกอบคล้ายกับฟันของมนุษย์ค่ะโดยโครงสร้างของงาประกอบด้วยชั้นในสุดเป็นโพรงประสาทงาค่ะซึ่งมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีเลือดมาหล่อเลี้ยงและเซลล์ประสาทโพรงประสาทเชื่อมกับกะโหลกบริเวณช่องทางเดินหายใจค่ะโดยโพรงประสาทงายาวประมาณ1ใน3ของความยาวงาค่ะชั้นต่อมาค่ะก็จะเป็นเนื้องาซึ่งเป็นองค์ประกอบใหญ่กว่า 95% ของงาเลยค่ะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่สะสมแร่ธาตุแข็งคล้ายกระดูกนะคะและชั้นนอกสุดก็คือส่วนเคลือบงาค่ะจะเป็นส่วนเนื้อเยื่อสะสมแร่ธาตุชั้นนอกนะคะจะช่วยยึดงาให้ติดกับกระดูกค่ะงาช้างสามารถงอกยาวได้เรื่อยๆตลอดชีวิตของช้างค่ะจึงทำให้งาช้างสามารถบอกความอาวุโสของช้างได้หากไม่หักไปซะก่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่งาช้างป่าจะไม่ค่อยยาวค่ะเพราะว่าช้างป่ามักจะคอยรับงาอยู่เสมอโดยการแทงงาไปกับต้นไม้ริมตลิ่งลำห้วยแล้วก็โป่งบางครั้งค่ะงาจึงหักหรือว่าหลุดนั่นเองค่ะซึ่งทำให้เราพบเห็นช้างงาเดียวหรือว่าช้างที่งาบิ่นได้ตามธรรมชาติค่ะและช้างยังสามารถใช้งาในการขุดหาน้ำหรือขูดต้นไม้เพื่อกินเปลือกไม้ใช้เปิดเส้นทางโดยการงัดกิ่งไม้ออกได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะช้างยังใช้งาในการป้องกันตัวและก็ต่อสู้ระหว่างเพศผู้เราคงเคยได้ยินข่าวนะคะว่าช้างบาดเจ็บมีรอยงาแทงเข้าไปที่ลำตัวจากการต่อสู้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะงาช้างจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ฟันที่งอกออกมาค่ะแต่เขายังมีหน้าที่ที่คล้ายกับมือในการที่จะใช้ในการหยิบจับสิ่งของเช่นการเขี่ยเอาไม้ออกเพื่อเปิดทางแบบนี้นะคะหรือเป็นอาวุธได้รวมไปถึงเป็นเครื่องในการตรวจวัดสุขภาพค่ะเพราะมีบางงานวิจัยค่ะบ่งชี้ว่าช้างที่มีงายาวจะพบปรสิตในกองมูลเนี่ยน้อยกว่าช้างที่มีงาสั้นหรือในนึงก็คือช้างที่มีงายาวเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับการต้านทานต่อปรสิตค่ะซึ่งก็จะมีสุขภาพที่ดีกว่าช้างที่มีงาสั้นนั่นเองค่ะนั่นก็ทำให้เราเห็นนะคะว่างาช้างไม่ได้เป็นเพียงแค่ฟันที่งอกออกมาค่ะแต่ยังคงทำหน้าที่สำคัญให้กับช้างอีกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่คล้ายมือการเป็นอาวุธหรือเป็นเครื่องตรวจสุขภาพของเหล่าช้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ คิดสาระดี
3: สวยติดอันดับโลกใครๆก็อยากมาเที่ยว
4: แต่ปี2561

0: ้ามาสู่วงจรอาหารของเรา
1: ร่วมกันฟื้นฟูทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและท้องทะเลนะคะ
0: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ

0: ราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้ครับไปติดตามผลงานละครวิทยุจากน้องๆกลุ่มต้นกล้าแผ่นดินสถานีเด็กคิดสเตชันครับได้ผลิตผลงานสร้างสรรค์เรื่องบ้านเดียวกันนะครับทั้งเขียนบทและก็ภาคเสียงผลิตเองทั้งหมดโดยเด็กและเยาวชนนะครับแล้วจบละครแล้วไปติดตามนิทานเรื่องราวกันนะครับติดตามผลงานจากเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนในละครวิทยุเรื่องบ้านเดียวกันครับ
4: คณะต้นกล้าแผ่นดินร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งภูมิใจเสนอละครวิทยุสร้างสรรค์สังคมรวมพลังเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติดเรื่องบ้านเดียวกัน

เดียวกันเป็นเรื่องของกฤตเด็กชายที่มาดูภายนอกแล้วชีวิตเขาดูเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่ความจริงแล้วชีวิตเขาไม่ต่างอะไรกับไข่เปลือกบางที่ดูภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในแสนจะบอบบางกวินเด็กชายบ้านเดียวกันแต่มีสถานะต่างกันเขาเป็นเพียงลูกของคนรับใช้ในบ้านกวินถูกปลูกฝังให้ขยันขันแข็งรู้จักบุญคุณคนเป้าหมายในชีวิตของเขาคือเรียนให้จบและทำให้แม่สบายกว่านี้ให้ได้และแล้วเป้าหมายของเขาไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพราะอีกเป้าหมายหนึ่งของเขานั้นก็คือการดึงคุณกฤตผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและเจ้านายออกมาจากคุ้มนรกยาเสพติดให้ได้เพราะทั้งคู่

0: ความเดิมตอนที่แล้วพ่อของกฤตติดธุระไม่สามารถไปร่วมงานวันพ่อที่โรงเรียนได้ทำให้กฤตน้อยใจเป็นอย่างมากจนเกิดมีปากเสียงกับพ่อและหลังจากนั้นในวันเกิดเพื่อนของเขาโก้กับเปียกก็ได้ชักชวนให้กฤตไปพบกับความสุขแบบใหม่ด้วยเจตนาที่ไม่ดีของเพื่อนทั้งสองจะทำให้กฤตพบความสุขจริงหรือไม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคมเรื่องบ้านเดียวกัน
1: ทำไมระยะหลังๆเราสังเกตว่าคุณกฤตไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนเลยเริ่มกลับบ้านกับกฤตสงสัยว่าคุณกฤตจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่นอนวันนี้ก็อีกเช่นกันคุณกฤตเริ่มบ่นว่าไม่อยากให้ลุงมีไปรับไปส่งและขอให้คุณนายซื้อรถใหม่ให้ด้วย
2: นี่นวลวันนี้กวินหายไปไหนหรอไม่เห็นกวินเลย
3: คือเห็นบอกว่าจะไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะเห็นว่าไปร่วมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยแหละค่ะ
2: กวินเนี่ยช่างเป็นเด็กที่ขยันนะเวลาว่างก็มาจะหากิจกรรมมาทำตลอด

0: กวินเขาเป็นเด็กที่น่ารักนะนวลว่าไหมจ๊ะ
1: ค่ะคุณเพ็ญจันทร
2: ์คุณแม่ครับผมมีอะไรจะให้แม่ทานด้วยเหรอครับ
0: มีอะไรจ๊ะไหนไหนอยู่ที่ไหนลองเอามาให้แม่ดูสิน
2: ี่ครับคุณแม่น่าทานหรือเปล่าครับผมทำเองกับมือเลยนะครับ
0: ทำเองเหรอเนี่ยหรือว่าให้น้านวลเขาช่วยทำจ๊ะ
2: โหแม่ครับผมทำเองกับมือเลยนะครับแม่ลองชิมดูสิครับ
0: อร่อยมากเลยนะลูก
2: ขอบคุณครับแม
0: ่วันนี้ลูกของแม่มาแปลกๆนะไหนๆบอกแม่มาซิมีอะไรจะมาอ้อนขอแม่อีก
2: โหคุณแม่ครับตามผมทันตลอดเลยนะครับ
0: อ้าวก็ไม่ให้แม่รู้ทันได้ยังไงก็กลิบเป็นลูกของแม่นี่ไหนๆเข้ามาให้แม่ก่อนหน่อยสิน
3: ี่ลูกแม่ก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยลูกสูงขึ้นเยอะเลยนะ
2: แหมแม่ครับผมก็ต้องโตขึ้นทุกวันสิครับแม่แม่นั่นแหละที่ไม่เคยสังเกตผม
0: ก็ช่วงนี้แม่มีงานเยอะน่ะเลยไม่มีเวลาดูแลลูกเลยแต่แม่ก็ยังรักลูกของแม่เหมือนเดิมนะทำงานก็เพื่อลูกแหละมาทำดีกับแม่แบบนี้มีอะไรจะขอแม่หรือเปล่า
2: คือว่า
0: อ้าวตกลงแม่จะรู้ไหมจ๊ะว่าลูกอยากจะได้อะไรบอกแม่มาเถอะนะถ้าแม่สามารถหามาให้ลูกของแม่ได้แม่ก็ยินดีอยู่แล้วอย่าลืมสิจ๊ะว่ากรีดเป็นลูกคนเดียวของพ่อกับแม่นะ
2: คือผมอยากได้รถสักคันนะครับแม่ผมอยากมีรถขับไปโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นเขาอะครับ
0: อยากได้รถหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ชอบที่ลุงมีไปรับไปส่งหรอแม่ว่าลุงมีไปรับไปส่งดีกว่านะลูกจะได้สบาย
2: แหมก็ผมไม่ชอบนี่ครับมีคนไปรับไปส่งเพื่อนๆที่โรงเรียนอ่ะเขาก็ขับรถกันมาเรียนโดยที่ไม่ต้องมีใครมารับมาส่งผมเองอ่ะก็อยากอิสระทำอะไรเองบ้างนะครับแม่และอีกอย่างอ่ะผมก็ไม่อยากให้ใครมองผมว่าเป็นลูกแง่ครับผม
0: ขอแม่ลองปรึกษากับพ่อของเราดูก่อนนะว่าจะซื้อรถให้ลูกใช้หรือเปล่า
2: โหคุณแม่ครับแบบนี้ผมก็อดได้รถใช้นะสิครับคุณแม่ก็รู้นี่ว่าคุณพ่อต้องไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะนะแม่ครับคุณแม่ซื้อรถให้ผมหน่อยนะครับผม
0: อยากได้มากขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วอยากได้รถรุ่นไหนล่ะเตรียมพร้อมเชียวนะถึงขนาดไปหันเทียสารถมาเลยเหรอเนี่ย
2: แม่ครับผมอยากได้รุ่นนี้ครับสีเลยครับผมแม่ว่าสวยไหมครับผม
0: แม่ว่าสีนี้ดีกว่ามั้ง
2: หรอครับแต่ว่าผมอยากได้สีนี้ครับรุ่นนี้ด้วยครับผม
0: รถรุ่นนี้สีนี้หรอได้ข่าวว่าเพิ่งเข้ามาในบ้านเรานี
2: ่แหมเป็นไงล่ะครับแม่สวยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยผมเลือกทั้งคืนเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเปิดมันเมื่อยเลยเนี่ย
0: แล้วลูกอยากได้เมื่อไหร่ล่ะ
2: ถ้าเป็นวันเสาร์อะยิ่งดีเลยครับแม่
0: วันเสาร์นี้หรอก็ได้แต่ต้องเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายนะ
2: ขอบคุณครับแม่โหแม่เนี่ยเข้าใจผมมากที่สุดเลยนะครับผมรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับ

0: เฮ้ยได้ข่าวว่าซื้อรถรุ่นล่าสุดมาเลยนี่ว่า
1: ไม่อยากให้คนขับรถมาคอยรับคอยส่งน่าเบื่อว่ะจะไปไหนมาไหนนะก็ต้องมีลุงแกมาตามตลอดเลย
2: ก็ดีสิวะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็สบายมีรถแล้วไม่ต้องพึ่งแท็กซี่หรือว่ายืมรถใครต่อใครแล้วนานี่เยี่ยมจริงๆเลยว่ะกลิ่นเพื่อนรัก
0: พ่อแม่นายนี่รวยมากเลยนะเห็นนายอ่ะอยากได้อะไรภายใน24ชั่วโมงนายก็ได้ทันทีเลยอ่ะ
1: เฮ้ยพ่อเราไม่ใช่เซเว่นนะเว้ยพ่อเราอ่ะเป็นนักการเมืองรถคันนี้นะเราขอแม่มาคืนเพื่อขอพ่อนะชาติหน้าคงไม่ได้แล้ววะ
0: เสียแบบนี้ทะเลาะกับพ่อชั่วดีล่ะเราจะได้หาลูกค้าง่ายไอ้พวกเด็กบ้านจะแตกแบบนี้ทำให้ใจแตกง่ายนิดเดียวเองทำไมทำเสียงแบบนั้นล่ะเพื่อนหรือว่าช่วงนี้นายมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอ่ะ
2: เฮ้ยมีอะไรก็เล่ามาให้หมดเลยสิวะมัวแต่อ่านนั่นแหละ
0: ใช่จะไม่ได้หรือไงวะว่าพวกเราอ่ะเป็นเพื่อนนายนะถ้าเกิดเพื่อนมีอะไรไม่สบายใจเนี่ยพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วล่ะ
1: ก็ช่วงนี้นะพ่อของเราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้เลยว่ะทำแต่งานจนเห็นงานนะสำคัญกว่าลูกไปซะแล้วว่ะแถมพ่อเราจะเข้าไปคุยด้วยนะก็อารมณ์เสียใส่อีกแถมหงุดหงิดอีกใครจะอยากคุยด้วยอ่ะเซ็งจริงๆเลยว่ะอย่างรถคันนี้นะความจริงอ่ะพ่อเราอ่ะก็ไม่อยากให้เราซื้อหรอกไม่รู้จะหวงไปทำไมถึงเงินก็มีตั้งมากตั้งมาย
0: เอาล่ะนายก็ได้รถมาแล้วดิแต่ถ้าเกิดอยากหายเซ็งนะแล้วมีวิธีดีๆมาบอกรับรองว่าเด็ด
1: เฮ้ยจริงเหรอวะทำยังไงวะ
0: ดีเลยมันเป็นของที่มาจากสวรรค์ถ้านายลองกินนะนายจะรู้สึกเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เลยนะเว้ยนายจะมีความสุขสุดๆเรื่องที่รู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็จะหายไปเลยนะเว้ย
1: เฮ้ยก็มีคอนอย่างนั้นด้วยจริงเหรอวะ
0: ดีดินี่ไง
1: เฮ้ยไอ้โก้นี่มันยา
0: อย่าพูดเสียงดังไปดิวะนี่เอาไปลองกินดูสักเม็ดดิเม็ดเดียวเองไม่ติดหรอกนะ
1: แต่ว่า
2: วันนายไม่อยากมีความสุขวะลองครั้งเดียวนายจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดนายไม่ชอบนะก็ไม่ต้องกินต่อ
1: เออนั่นสินะเม็ดเดียวคงไม่ติดหรอกวะเราก็อยากลองดูเหมือนกันเราจะได้สบายใจกันนะบ้างกันได้เอามาลองดูสักเม็ดก็ได
3: ้เฮ้ยโก้สุดยอดไปเลยว่ะคราวเนี้ยเราได้เนื้อก้อนโตแน่ๆพอให้กิจมันติดนะจะเอาอะไรจะขายเท่าไหร่มันก็ต้องยอมจ่าย
4: ติดตามละครวิทยุเยาวชนเรื่องบ้านเดียวกันได้ในตอนต่อไปทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: คำฝันวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงStop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official

0: One day, in a big forest, an old toad boasted to his neighbors that he could cure all kinds of diseases.
1: วันหนึ่งในป่าใหญ่ขังคกแก่คุยโอให้เพื่อนบ้านของมันฟังว่ามันสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดให้หายได
0: ้ His claim was well known among the other animals, who then came to see the old toad.
1: สัตว์อื่นๆที่ได้ทราบคำกล่าวอ้างจึงพากันมาพบคางคกแก่ตัวนั้น
2: I am a good doctor. I can cure any disease,
0: the toad announced.
1: ข้าเป็นหมอที่เก่งสามารถรักษาโรคภัยได้ทุกอย่างคางคกประกาศ
0: How do we know that you're a really good doctor? A hare wondered.
1: แล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านเป็นหมอที่เก่งจริง กระต่ายป่าข้องใจ
2: Hey, just believe what I tell you.
0: The toad yelled at him.
1: นะ จะเชื่อตามที่ข้าบอกก็แล้วกัน คางคกตะคอกใส่
0: So the other animals kept silent and asked no more questions.
1: สัตว์ตัวอื่นๆจึงพากันนิ่งเงียบไม่ปริปากถามอะไรอีก
0: They all went home quietly.
1: จากนั้นก็ค่อยๆแยกย้ายกันกลับไปอย่างเงียบๆ

0: A fox heard about the old toad, so it came to see him.
1: สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งได้ยินข่าวของคางคกแก่จึงเดินทางมาหา
0: Met the toad, the fox looked at him carefully.
1: เมื่อได้พบคางคกมันก็หยุดมองอย่างพินิจพิจารณา
0: After a while, it called the other animals.
1: สักครู่มันก็ส่งเสียงเรียกสัตว์อื่น
0: ๆ Friends.Come here. I want you to see how good the doctor really is.
1: เพื่อนๆมาที่นี่หน่อยข้าอยากให้ท่านเห็นว่าหมอเก่งคนนี้จริงๆแล้วเป็นเช่นไร
0: The other animals all gathered.
1: สัตว์ตัวอื่นๆต่างพากันมาชุมนุมตามเสียงเรียกนั้น
0: Then the foxTurn to look at the old toad again.
1: ครั้นแล้วสุนัขจิ้งจอกก็หันมาจ้องมองคางคกอีกครั้ง
0: His staring made the toad very uncomfortable.
1: การจ้องมองของสุนัขจิ้งจอกทำให้คางคกรู้สึกอึดอัดมาก
0: Well, I've heard that you can cure all kinds of diseases. Is that right? The fox asked.
1: นี่แน่ที่ข้าได้ยินมาว่าท่านสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดใช่หรือไม่สุนัขจิ้งจอกเอ่ยถาม
0: What you have heard is correct the toad said
1: ที่ท่านได้ยินมานั้นถูกต้องแล้วคางคกโ
0: อ If that is correct I think the first thing you should do is to make the warts on your skin disappearThe fox said,
1: "ถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงข้าว่าสิ่งแรกที่ท่านควรทำก็คือรักษาผิวหนังที่ตะปุ่มตะป่ำของท่านให้หายเสียก่อน สุนัขจิ้งจอกกล่าวเยาะ
0: The moral of the story is, make yourself credible if you want.To earn credits.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะให้คนอื่นเชื่อถือควรที่จะทำตัวเราให้ดีเสียก่อน

0: Aesop's Fables The Cunning Toad Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Believe B-E-L-I-E-V-E Believe Believe
1: เชื่อถือ
0: CarefullyC A R E F U L L Y Care Full Li Carefully
1: อย่างระมัดระวัง
0: Correct C O R R E C T Correct Correct
1: ถูกต้อง
0: cure c u r e cure cure
1: รักษา
0: disappear d i s a p p e a r dis a p p e a r disappear
1: หายไป
0: Disease D I S E A S E D C S Disease
1: โรคภัย
0: Earn E A R N Earn Earn
1: ได้รับ
0: Toad T O A D Toad Toad
1: คางคก
0: Uncomfortable U N C O M F O R T A B L E Uncomfortable Uncomfortable
1: ไม่สบายใจอึดอัด
0: wondered w o n d e r e d wondered wondered

0: Aesop's Fables, The Cunning Toad. Translated by Kiao Noi and illustrated by Apicha Yam Samruan. Published by Aksara Pipat Company and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องภาษาไทยโดยวรีวรรณเรื่องภาษาอังกฤษโดยเขียวน้อยภาพประกอบโดยอภิชาแย้มสำรวนสำนักพิมพ์บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ประเด็นเด็กสารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย
1: เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเผาผลาญสิ่งต่างๆให้วอดวายได้ในชั่วพริบตาดังนั้นการป้องกันและระงับอัคคีภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนของรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นให้เสียหายน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก่อนเกิดภัยประกอบด้วยการป้องกันและลดผลกระทบโดยมีแนวทางดังนี้คือจัดทำรายละเอียดประเภทอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและเตรียมการป้องกันประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมจัดหากำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรถดับเพลิงรถกู้ภัยรถบรรทุกโฟมรถบรรทุกน้ำรถบันไดเลื่อนแหล่งน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยส่วนขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมนั้นก็ได้แก่การจัดทำแผนบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งแผนสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดระบบรับแจ้งเหตุเช่นสายด่วน199หรือสายด่วนสาธารณภัยของกลุ่มจังหวัดในเขตนั้นๆการจัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและสื่อสารสำรองที่จำเป็นพร้อมด้วยอุปกรณ์สื่อสารอย่างเพียงพอที่สามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อรายงานสถานการณ์และความเสียหายตลอดจนการให้ความช่วยเหลือจนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงขั้นตอนสุดท้ายการจัดการหลังเกิดภัยสำรวจความเสียหายและจัดหาที่พักชั่วคราวปรับปรุงพื้นที่รอบๆ บริเวณที่เกิดอัคคีภัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมไปถึงการสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นและนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนในระยะยาวเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ

0: ันนี้คือเ
1: ฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
0: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
1: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
0: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
1: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
0: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
1: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
4: ์มีช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าระวังนะครับระวังสินเชื่อทิพย์ครับหลายคนก็น้ำท่วมบ้านนะครับตอนนี้ก็มีการเชิญชวนนะกลุ่มมิจฉาชีพนะก็เชิญชวนไปกู้ครับไปกู้สินเชื่อนะครับน้ำท่วมขาดรายได้ระวังสินเชื่อทิพย์นะครับตอนนี้ก็มีการเชิญชวนกันไปนะต้องเฝ้าระวังกันนะครับบอกว่าน้ำท่วมนะขายสะดุดเงินขาดมือนะระวังนะใครที่รีบกู้นะต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพครับอาจฉวยโอกาสที่ผู้ประสบภัยกำลังต้องการเงินหมุนอยู่นะครับก็ปล่อยสินเชื่อนะผ่านโซเชียลมีเดียครับแล้วหลอกว่าจะโอนเงินให้หรือส่งข้อมูลส่วนตัวไปแล้วก็ให้กู้นะแต่ดอกสูงมากเลยนะครับต้องระวังนะครับการกู้นะครับการกู้ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามก็ต้องเช็คก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเขาเรียกกู้นอกระบบหรือบางคนก็จะเจอนี่ครับเจอโดนหลอกนะครับก็คือว่ามีค่าธรรมเนียมโอนค่าธรรมเนียมไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้เงินมานะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับก่อนที่จะกู้เงินนะก่อนที่จะกู้เงินนะต้องดูให้ดีครับอย่างน้อยต้องดูสัญญานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ไปกู้เงินแล้วปรากฏว่ากลายเป็นการกู้สินเชื่อทิพย์นะไปแย่เลยนะครับก็ต้องฝากกันไว้นะครับก็เตือนกันนะมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบเลยนะครับดังนั้นย้ำเตือนนะครับสำหรับใครที่ไปกู้เงินออนไลน์นะต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็อย่าหลงเป็นเหยื่อนะครับไปเชื่อก่อนนะครับว่ากู้ง่ายอนุมัติไวนะไม่ต้องมีเครดิตนะอันนี้ก็ปรากฏว่าหลายคนก็กลายเป็นหนี้นอกระบบไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับก็นะตรวจสอบกันให้ดีก่อนกู้นะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้าขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดี

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับภูมิภาคครั้งที่9ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับจังหวัดสงขลาและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569โดยรวบรวมเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรจากทั่วประเทศมีเป้าหมายหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานจากหน่วยงานต่างๆไม่น้อยกว่า170ผลงานภายในงานนำเสนอองค์ความรู้และศักยภาพของทรัพยากรจากภูมิภาคต่างๆแสดงให้เห็นถึงการนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ตลอดระยะเวลา5วันระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ภายในงานมีกิจกรรมทั้งการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการการจัดนิทรรศการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายทั่วประเทศครอบคลุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นรวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การเรียนรู้การวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการสืบสานพระราชดำริเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจากคนทุกช่วงวัยเพื่อให้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศได้รับการศึกษาอนุรักษ์พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมส่งต่อคุณค่าไปยังคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุนัสสีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่2ในพระไตรปิฎกมีข้อความกล่าวถึงธาตุว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมีจำนวนเพียง4ได้แก่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินอาโปธาตุหรือธาตุน้ำวาโยธาตุหรือธาตุลมและเตโชธาตุหรือธาตุไฟธาตุลมในร่างกายมีลมหายใจเป็นต้นธาตุไฟได้แก่ความร้อนในร่างกายธาตุดินในร่างกายของคนเรามีจำนวน19ธาตุเมื่อนับธาตุดิน19รวมกับธาตุน้ำ12ได้จำนวน31หากรวมกับมันสมองอีก1ก็จะได้จำนวน32เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่าทวัตติงสาการซึ่งแปลได้ว่าอาการ32เชื่อว่าผู้ที่เกิดมาสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสมองจะต้องมีธาตุดินครบทั้ง19และธาตุน้ำครบ12รวมทั้งมีมันสมองไม่บกพร่องเรียกได้ว่าผู้นั้นเกิดมามีอาการครบ32
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roy.in
10: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
11: อย่าคิดว่าตัวเองจะเป็นวีรสตรีที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้หลังแต่งงานถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนเองฝันไปเถอะที่รักนะฮะไม่มีทางหรอกยิ่งผู้ชายเนี่ยที่มีทั้งทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศหน้าตามันก็จะมีผู้หญิงประเภทชอบปลากระป๋องอ่ะเปิดปุ๊บกินได้ปั๊บอาหารสำเร็จรูปอ่ะเข้ามาผัวพันความซื่อสัตย์จริงใจไว้ใจกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ชีวิตคู่น่ะมันดำเนินไปยาวไม่มีใครเฝ้าใครได้ทุกเวลานาทีบางครั้งเนี่ยสามีหรือภรรยาไม่พูดความจริงถามว่าอะไรเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีแต่พอเขามารู้ความจริงมันแย่กว่าไหม
7: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
10: This is Thai PBS podcast
12: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันนะคะใครที่กำลังมีคู่อยู่กันเป็นแบบครอบครัวก็ได้นะคะหรือสามีภรรยาหรือคนที่อะไรมีแฟนอินเลิฟอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันเรื่องสิ่งที่คู่รักต้องมีเพื่อให้รักยืนยาวได้แค่นี้ปอดได้แค่นี้ คุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดีโลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
12: วันนี้เราจะมาทำรักให้ยืนยาวกันเชื่อว่าทุกคนโดยพื้นฐานอยากจะมีความรักของตัวเองที่ยืนยาวเพราะเราคิดว่าในมุมมองผู้หญิงคือเลือกแล้วแต่ไม่รู้ผู้ชายเขาคิดยังไงบ้างอะเนาะถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีสิ่งที่คู่รักต้องมีให้เพื่อให้ความรักยืนยาว
11: ตอนนี้มีคนให้ข้อมูลด้านนี้ยิ่งเราเป็นโลกออนไลน์นะโลกของโซเชียลนะคะจะมีคนพูดถึงเรื่องการทำให้ความรักยืนยาวได้มากมายเลยนะคะเรียกว่าเป็นร้อยข้อนะคะแต่สำหรับจันวิภาเนี่ย ชอบให้มันมีตัวสำคัญสำคัญอยู่แค่5ตัวเท่านั้นเอง
12: หลักๆเลย
11: หลักๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้จำง่ายแล้วก็ไปไหนเนี่ยเราจะยึดหลักตรงนี้ไว้ให้ดีเลยก็เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่าตัว C ตัว R ตัว A ตัว F แล้วก็ตัว T รวม5ตัวเนี่ยจะมันออกมาเป็นคำว่า Craft
12: เหมือนงาน
11: คราฟที่งานฝีมือจันวิภาก็เลยใช้รหัสของคำนี้ว่าการถักทอสายใยแห่งความรักให้ยืนยาว
12: ป้าชื่อ
11: มันยาวไหมถ้ามันถักไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเพราะอะไรที่ยืนยาวเนี่ยเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจันทภาก็เลยใช้คำนี้ว่าการถักทอสายใยแห่งความรักเราก็มาดู C ตัวแรกนะคะ C ตัวแรกเนี่ยจันทภาขอเป็น2 C C แรกคือคำว่า care ที่แปลว่าใส่ใจดูแลใส่ใจC ตัวที่2มาจากคำว่า communication ที่แปลว่าการสื่อสารที่ดีนะคะเพราะนั้น C ตัวเนี้ยมาจาก care และ communication นะคะก็คือการดูแลใส่ใจซึ่งการดูแลใส่ใจเนี่ยไม่ใช่การเอาอกเอาใจประคบประหงมแต่ดูแลใส่ใจความทุกข์ความสุขความชอบความไม่ชอบอะไรที่เขาโปรดปรานอะไรที่เขาไม่ชอบ อะไรที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขา
12: ค่ะ
11: นะคะเช่นผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ได้เลยนะวันเกิดฉันเธอลืมเป็นเรื่องเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันครบรอบวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นคนที่ชอบความโรแมนติกเราก็ต้องเรียนรู้ความโรแมนติกของเขาถ้าคุณผู้ชายของเราเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องงานเราก็จะต้องทนฟังเขาเล่าเรื่องท่อเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรของเขา นะฮะนั่นคือใส่ใจไม่ใช่เพราะเขาอ้าปากพูดเรื่องงานแล้วว่าคุณเก็บเรื่องคุณไปฉันฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย นะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้ทั้ง time และ touch time ก็คือการใช้เวลาร่วมกันtouch ก็คือการสัมผัสแตะต้องบางครั้งเนี่ยแค่จับมือโอบกอดนิดหน่อยหอมแก้มนิดนึงจุ๊บหน้าผากหน่อย อะไรนะฮะรวมไปถึงการมีเซ็กส์ด้วย
12: ค่ะ
11: ไม่ใช่มีเซ็กส์ด้วยหน้าที่อ่ะวันนี้ต้องมีกันซะหน่อยละแต่มันต้องมีอย่างแบบมีชีวิตชีวา นึกออกไหมคะ
12: ด้วยความรู้สึก
11: ด้วยความรู้สึกของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนาะสมัยผู้หญิงยุคนู้นนะยุค60เนี่ยนะกอดเป็นตอนเป็นแฟนกันเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวกันไม่ได้เลยเป็นเรื่องเลยแต่พอหลังแต่งงานปั๊บสามีไม่แตะเป็นเรื่องอีก แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาแต่เนื้อต้องตัวอะไรกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได
12: ้
11: นะฮะมาถึงเรื่องคอมมูนิเคชันต้องมีการสื่อสารที่ดีขีดเส้นใต้3เส้นว่าอย่างจริงใจก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเช่นผู้หญิงเปลี่ยนผมมาทรงผมมาแล้วก็ถามว่าเป็นไงคุณเช่นเปลี่ยนทรงผมมาใหม่ดีไหมผู้ชายไม่เงยหน้าจากโทรศัพท์เลยแล้วก็บอกอืมดีอย่างเงี้ยมันไม่จริงใจแล้ว
12: ยังไม่ได้มองเลย
11: ยังไม่ได้มองเลยนะคะเพราะนั้นการคอมมิวนิเคชันเนี่ยเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมีความกระตือรือร้นในการสื่อสารกันนะคะนั่นก็คือสนใจจริงใจนะคะมีส่วนร่วมในการสนทนานะคะอย่าขัดจังหวะนะคะเขากำลังพูดอยู่เนี่ยแล้วเราก็ขัดขึ้นมาโอ้ยพูดเรื่องนี้ร้อยขนและอะไรอย่างเงี้ยอย่านะคะแล้วก็อย่าให้คำแนะนำหรือวิจารณ์โดยไม่ได้รับคำขอเพราะบางคนเนี่ยเขาอยากเล่าแต่เขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำนะคะเพราะนั้นให้เขาเล่าได้เขาระบายให้เขาได้พูดแล้วบางทีเขาหาคำตอบได้เองแหละแต่บางทีเนี่ยพอเราไปทะลุกลางป้องขี้เกียจฟังไงแล้วคุณจะเอายังไงอ่ะเอางี้ไหมเอางี้ไหมเขาไม่ได้ถามเขาอยากให้ฟังเฉย
12: ๆอุ้ยแรงอ่ะแรงอ่ะโอ้แต่จริงๆหลายๆครั้งที่เวลาใครจะมาปรึกษาอะไรจะต้องถามเขาก่อนเลยว่าอยากเล่าให้ฟังเฉยๆหรือว่าอยากได้ความคิดเห็นเราด้วย
11: เราจะได้ไม่คาดหวังถูกไหมคะ
12: ใช่ใช่
11: นะคะก็เป็นความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องจริงใจนะคะเพราะในการคอมมูนิเคชันเนี่ยเราพูดถึงเหตุการณ์เนาะที่เกิดกับสามีภรรยานะคะบางครั้งเนี่ยสามีหรือภรรยาไม่พูดความจริงถามว่าอะไรเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีแต่พอเขามารู้ความจริงมันแย่กว่าไหม
12: แย่กว่า
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยจันวิภาจึงขีดเส้นใต้3เส้นว่า จริงใจ
12: ไม่แต่บางทีพูดไปแล้วตายได้เหมือนก
11: ันมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ
12: ์
11: นะคะเพราะนั้นมันก็อยู่ที่วิธีการพูดด้วยไม่ใช่ว่าบอกความจริงไปโป้งๆต้องบอกว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยหรือที่ฉันจะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบใจคุณอาจจะโกรธนะฮะแต่ฉันก็คิดว่าฉันต้องบอกคุณ
12: มันอารมณ์พ
11: บดีว่าคุณมารู้จากคนอื่นหรือมารู้ทีหลังฉันอยากให้คุณฟังจากปากฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
12: แต่ว่าภายใต้การพูดนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพูดด้วยความจริงใจเช่นก
11: ันใช่ค่ะใช่ค่ะ
12: ไม่ได้บอกว่าที่พูดเนี่ยคือมันแบบมีอะไรแอบแฝงอยู่ก็ไม่ใช่นะ
11: ค่ะนะคะเพราะการโกหกเนี่ยมันทำให้คนเราไม่เชื่อใจทันทีถูกไหมคะพอจับได้ว่าโกหกเนี่ยไม่เชื่อใจทันทีแล้วจากประสบการณ์ของเจ้านิพาที่เป็นที่ปรึกษากับคู่สมรสมาตลอด40ปีเนี่ยนะคะเราบอกได้เลยว่าพอมันเกิดความจับได้อะเกิดจับได้ว่าโกหกเนี่ยมันไม่เชื่อแล้วอะไรต่อจากนี้ไปมันไม่เชื่อแล้วไม่ว่าคุณจะโกหกเพื่ออะไร
12: ค่ะเอาคืนยากแล้วนะความเชื่อใจความไว้ใจอะไรเงี้ย
11: เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้บอกเดี๋ยวนั้นถูกไหมคะแต่เราก็บอกว่าอันนี้ผมขอไปเล่าที่บ้านเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเดี๋ยวรอให้คุณอารมณ์เย็นกว่านี้เดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านนะผมจะเล่าให้ฟังทุกเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้น
12: โอ้ฟังแบบนี้แล้วเหมือนกลายเป็นว่าต้องมีคนหนึ่งอ่ะที่ต้องเป็นเหตุเป็นผลหน่อย
11: ใช่ค่ะเพราะนั้นจันวิภาเจอมาเยอะแล้วจากการผิดพลาดของการโกหกกันโดยที่คิดว่าจะรักษาน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่ง
12: โอ้ก็กลัวเสียใจ
11: แต่พอจับได้ที่หลังมันหนักกว่ามาตัวที่2ของคำว่า cluff นะฮะก็คือ
12: ตัว
11: R ซึ่งมาจากคำว่า respect ที่แปลว่าการเคารพให้เกียรติเคารพนี่ไม่ได้แปลว่าต้องมานั่งปูผ้าขาวกราบ3ครั้งก่อนนอนไม่ใช่นะคะแต่เคารพให้เกียรติในกันและกันนะคะไม่ล่วงใช้คำว่าอะไรล่วงเกียรติของกันและกันเช่นเอาง่ายๆบางทีผู้ชายเนี่ยชอบเอาผู้หญิงไปเล่าในวงเพื่อนอย่างตลกขบขันหรืออย่างดูถูกเหยียดหยามอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือซึ่งหน้านะคะเช่นการไปตวาดต่อหน้าคนอื่นไปตวาดสามีหรือสามีดุภรรยาเหยียดหยามด้วยคำพูดด้วยการกระทำอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นการไม่ให้เกียรตินะคะหรือแม้แต่การที่ขอโทษนะคะควงหญิงอื่นนึกออกไหมคะออกงานนะคะต่อหน้าผู้คนเนี่ยก็ถือว่าไม่ให้เกียรติภรรยาที่บ้านแต่คนของเราไม่ค่อยเข้าใจเกียรติอันนี
12: ้
11: นะคะเพราะนั้นมีหลายคู่เช่นสมมตินะคะในกลุ่มเพื่อนกันในเพื่อนสนิทผู้ชายเป็นเพื่อนสนิทกันผู้ชายคนหนึ่งเอาภรรยาไปอีกคนหนึ่งควงเมียน้อยไปแล้วคนเป็นภรรยาเนี่ยเขาก็มาปรึกษากับจันวิภาว่าเขาเห็นอย่างเนี้ยเขาไม่อยากร่วมโต๊ะด้วยเพราะว่าภรรยาของผู้ชายคนนี้ก็เป็นเพื่อนกับเขาก็รู้จักกันเขาขอกลับได้ไห
12: ม
11: บอกได้ค่ะมันเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะเหมือนกับเขาสมรู้ร่วมคิดที่จะให้ผู้ชายคนนี้เอาผู้หญิงอื่นออกงานฉันภรรยา
12: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปคุยด้วยหรือไปทำความรู้จักก็ตามแต่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้
11: ใช่ค่ะเหมือนรับรู
12: ้รับรู้แล้ว
11: ค่ะ
12: แต่ก็ทำตัวลำบากนะอย่างนี้ต้องบอกไหมอ
11: ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคู่นะคะแต่การทำแบบนั้นแล้วก็สามีก็ต้องเข้าใจด้วยนะสามีบางคนเนี่ยเขาก็จะเข้าใจภรรยาเขาแล้วพอเพื่อนคนนี้ชวนอีกสมมตินะฮะว่าชวนไปเที่ยวไหนกันก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาสามีเนี่ยเขาจะถามให้เลยว่าเอาผู้หญิงอื่นไปไหมไปกับใครบ้างถ้าพุ่นนี้ยังเอาเด็กไปเขาบอกงั้นผมขอไม่ไปนะครับภรรยาผมเขาไม่สบายใจที่จะไปด้วยเพราะภรรยาผมไม่ไปผมก็ไม่ไปผมเข้าใจพี่นะแต่ผมไม่ไปด้วย
12: เ
11: นี่ยค่ะและในที่สุดผู้ชายคนนั้นอะที่ควงเมียน้อยหรือเด็กของตัวเองอะไรเข้ามาแหละก็จะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยเพื่อนฝูงเขาไม่โอเคเว้ยก็เริ่มจะถอยและรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรไม่ดีเพราะบางคนไม่เข้าใจมารยาทจริงๆค่ะคิดว่าฉันทำได้ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันเพื่อนฝูงต้องใช้คำว่าบอยคอร์ดเนาะบอยคอร์ดว่าอันเนี้ยไม่โอเคเพราะมันเท่ากับเป็นการไม่เคารพไม่ให้เกียรติภรรยาตัวเอง
12: ชอบไม่ชอบยังไงก็เนาะ
11: ค่ะ
12: นิดนึง
11: นะฮะเพราะนั้นการให้เกียรติเนี่ยคือไม่ใช่เอาไปประณามหยามเหยียดเอาไปนินทาเอาไปล้อเลียนเพราะคนที่ล้อเลียนหรือนินทาเป็นคนที่เรารักเนี่ยมันยิ่งเจ็บปวดหนักเข้าไปอีก
12: ข้อนี้คือการเคารพผู้อื่นใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
12: แต่บางทีเราชอบให้คนอื่นเคารพเราแต่เราไม่ค่อยเคารพคนอื่นเลยเนาะ
11: ใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองเสมอมาตัว A ตัวที่3มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่า acceptance ที่แปลว่าการยอมรับในตัวตนของเขาค่ะยอม

0: ยอมรับในตัวตนของเขาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนาะผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ชอบที่สุด2แบบคือ1ขี้เมา2เจ้าชู
1: ้เออใช่
0: ว่าจะเอาขี้เมาหรือเจ้าชู้โอ้โหบางคนได้ครบสูตรเลยทั้ง2อย่างนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเลือกนะคะว่าเราเลือกคนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเจ้าชู้แต่ฉันคิดว่าฉันทนได้มากกว่ากินเหล้าไงนะคะคนที่เลือกกินเหล้าก็ฉันทนได้ไหมมากกว่าไอ้คนเจ้าชู้ไง
1: ไม่ไหว
0: เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าตัวเองจะเป็นวีรสตรีที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้หลังแต่งงาน
1: จริง
0: ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ว่าเราเลือกแล้วถ้าเรายอมรับได้ในทางกลับกันเขาอาจจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้บางคนใช้วิธีกลบก็คือเอาสิ่งเหล่านั้นอะพยายามจะเปลี่ยนเช่นจากคนที่เขาแต่งตัวไม่ดีก็พยายามจะหาเสื้อผ้าดีๆมาให้เขาแต่งหรือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเขาจากกินเหล้าให้เลิกกินเหล้าเจ้าชู้ให้เลิกเจ้าชู้แล้วเราก็คาดหวังพอคาดหวังแล้วเราก็เจ็บปวดนะฮะเพราะนั้นขอให้ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู
1: ่
0: แต่ความรักความดีความอะไรของเราเนี่ยจะโน้มน้าวให้เขาค่อยๆเปลี่ยนมาเอง
1: ต้องให้เขาอ่ะแบบคิดอยากจะเปลี่ยนจริงๆไม่งั้นยาก
0: ใช่ค่ะยากค่ะเพราะนั้นคนที่คิดว่าเธอยังไงก็ได้เดี๋ยวหลังแต่งงานฉันเปลี่ยนเขาได้ฝันไปเถอะที่รัก นะฮะไม่มีทางหรอก
1: จะเปลี่ยนเปลี่ยนนานแล้ว
0: มันต้องเปลี่ยนใจคุณเองแหละว่าคุณรับได้ไหมกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไม่ได้ตั้งแต่ต้นเขาก็เลือกที่จะไม่แต่งเช่นมีผู้หญิงสวยบางคนสวยมากแล้วผู้ชายที่มาชอบเขาในรักเขามากเลยแต่เขาไม่แต่งกับคนนี้หรอกเขารับไม่ได้กับความอ้วนประมาณ100กว่ากิโลผู้ชายคนนี้ต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนเขาอายที่จะเดินคู่กับผู้ชายคนนี
1: ้
0: เขารับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สุดทางแค่เพื่อนตัวที่4ก็คือเรื่องของตัว F นะฮะมาจากคำว่า forgiveness ที่แปลว่าให้อภัยคนที่จะให้อภัยได้นี่อย่างแรกเลยถามตัวเองก่อนใครสมบูรณ์แบบบ้างในโลกนี
1: ้ไม่มี
0: เมื่อไม่มีแล้วเราก็จะต้องรู้จักปล่อยวางอย่าคาดหวังแล้วก็ไม่ต้องเอาชนะค้าคานกับเขาซึ่งถามว่ายากไหม
1: ยากไง
0: ยาก
1: จะบอกว่ามันยาก
0: ยากแต่การให้อภัยรู้จักการปล่อยวางเนี่ยก็จะทำให้เราอยู่ด้วยกันได
1: ้
0: นะคะเคยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ฉันวิภารู้จักภรรยาก็จะตั้งป้อมเอาชนะสามีเขานะฮะแต่สามีเขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเนา
1: ะ
0: เขาก็จะบอกภรรยาว่าสมมตินะคะว่าภรรยาชื่อเล็กละกันเล็กเราอยู่กันสองคนนะเล็กไม่มีคนดูเลยเล็กจะเอาชนะไปทำไมให้ใครดูเข้าใจไหมฮะ
1: อึกเลยเหมือนกันนะ
0: ภรรยาเขาเล่าให้จันวิภาฟังเองว่าเขาได้สติเลยว่าคนนี้ตั้งหากคือผู้ดูแล้วก็อยู่ในเวทีกับเขาเขาจะมาเอาชนะสามีไปทำไม
1: เพื่ออ
0: ะไรถูกไหมคะในเมื่อต้องอยู่กันสองคนเขาบอกไม่มีกองเชียร์นะไม่มีคนดูนะทีนี้การให้อภัยเนี่ยมันมีอยู่นิดหนึ่งจำได้ไหมคะที่เราบอกว่าบางคนเนี่ยทำผิดมาผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษแต่ทำอีกซ้ำสองซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้าอันนี้ไม่โอแหละเพราะฉะนั้นต้องพูดให้เข้าใจว่าการให้อภัยนั้นให้ได้แต่ไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าคุณจะทำผิดได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกฎกติกา
1: คำขอโทษเลยไม่ศักดิ์สิทธิ์เลย
0: ไม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่คล่ำพูดแต่ขอโทษอ่ะเพื่อให้มันผ่านๆไปอ่ะแต่คุณไม่ได้คิดจะแก้ไขเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของชู้สาวขอพูดตรงนี้นะกันนะคะเพราะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนรักต้องเลิกกันแน่นอนล่ะถ้ายังไม่ได้อยู่ในสถานะของสามีภรรยาการเป็นคนรักเนี่ยมันเลิกกันง่ายแค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ก็สามารถเลิกกันได้ไม่ต้องให้อภัยแต่บางคู่เป็นสามีภรรยากันแล้วมีลูกด้วยมีอะไรด้วยมีชีวิตร่วมกันมาอะไรต่างๆมาแล้วมันเกิดอุบัติเหตุในชีวิตพลาดพลั้งไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะนั้นบางคนบอกว่าเคยตั้งสัตว์ไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนอกใจฉันนะฉันเลิกทันทีทางใครทางมันแต่บางครั้งเนี่ยต้องมาดูด้วยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอะมันเป็นความตั้งใจไหมมันเป็นความจงใจไหมที่เขาจะทำผิดหรือเราเองก็มีส่วนผิดด้วยอันนี้ก็มาพิจารณาถ้าเป็นไปได้การให้อภัยก็จะทำให้ชีวิตคู่มันดำเนินต่อไปได้ อ่ะมาตัวที่5ตัวนี้ก็สัมพันธ์กับตัวเมื่อกี้นี
1: ้
0: น
1: ะฮ
0: ะคือ trust ค่ะ
1: ความ
0: trust ที่แปลว่าความเชื่อใจความซื่อสัตย์ความไว้วางใจซึ่งตรงนี้ไม่ว่าผู้

0: ายจะไว้ใจผู้หญิงหรือผู้หญิงจะไว้ใจผู้ชายมันก็โยงไปถึงข้อหนึ่งคือการให้เกียรติกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความซื่อสัตย์จริงใจไว้ใจกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ชีวิตคู่นะมันดำเนินไปยาวไม่มีใครเฝ้าใครได้ทุกเวลานาทีแล้วก็คนของเราที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยก็มีทั้งความดีความงามความอะไรสารพัดที่ทำให้คนที่รอบข้างเขาอยากจะเข้ามาพัวพันยิ่งผู้ชายเนี่ยที่มีทั้งทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศหน้าตามันก็จะมีผู้หญิงประเภทชอบปลากระป๋องอ่ะเปิดปุ๊บกินได้ปั๊บอาหารสำเร็จรูปอ่ะเข้ามาพัวพันในขณะที่ผู้ชายบางคนก็ยังชอบภรรยาเราอยู่ยังสวยยังงามยังมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือความเชื่อใจความซื่อสัตย์ที่ต้องมีให้แก่กันนี่คือ5ตัวที่เราเรียกว่าการทอสายใยแห่งความรักแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะจันวิภาก็อยากขอเพิ่มที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยืนยาวแล้วก็พัฒนาความรักไปได้ตลอดเวลานะคะจันวิภาขอใช้คำว่าวิธีเพิ่มและพัฒนาความรักซึ่งต้องทำตลอดเวลานะอย่าคิดว่าความรักมันไม่พร่องนะคะนะฮะมันก็จะถูกระเหยไปมั่งกับอากาศมั่งกับอะไรต่ออะไรบ้างประเด็นแรกอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ดูน่าเบื่อการมองว่าภรรยาเป็นของตายอ่ะอันเนี้ยเป็นสาเหตุที่สำคัญมากจนทำให้เราคิดว่าความรักเราอ่ะแน่นแฟนแล้วเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนแล้วมันไม่มีอะไรตื่นเต้นอ่ะทุกวันมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็น่าเบื่ออันที่สองก็คือมองเห็นความสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอก็มาจากข้อแรกอันเห็นเป็นของตายน่าเบื่อนะคะแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะคะเช่นภรรยาเนี่ยอยู่บ้านเป็นแม่บ้านล้างจานทำอาหารอะไรให้ไม่เคยชมเลยกับว่าวันๆคุณก็อยู่บ้านเฉยๆผมก็เหนื่อยจะตายออกไปทำงานข้างนอก
1: เฉยตรง
0: โอ้
1: อันนี้เป็น
0: งานบ้านเนี่ยไม่มีคำว่าสบายเลยเอางี้ละกัน
1: จริงมาทำเองสิ
0: มองเห็นศักยภาพของเธอและเขาไม่ว่าเขาหรือเธอฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามให้เราให้เกียรติให้เห็นความสำคัญของเขาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นให้หมั่นที่จะพูดขอบคุณหรือพูดชื่นชมทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะถ้าผู้ชายไปทำงานข้างนอกเนี่ยโอ้ดีจังเลยนะเนี่ยถ้าผมไม่ได้คุณนะกลับมาปั๊บก็มีอาหารอร่อยอร่อยทานมีน้ำเย็นๆทานมีอะไรอย่างเงี้ยพยายามชื่นชมคุยให้คนอื่นฟังด้วยว่าที่ผมอยู่มาได้ทุกวันเนี่ยนู่นครับความสำเร็จคือคนข้างหลังผมมีกำลังใจทำงานอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนเป็นการให้เกียรติในอีกแบบนึงเน
0: า
1: ะ
0: นะฮะอย่าเปรียบเทียบกับคู่อื่นดูคู่นั้นสิดูคู่นี้สินะฮะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเป็นฝ่ายเปรียบเช่นมาว่าภรรยาตัวเองคุณน่ะไปไหนผมอ่ะอายเฉยเกินแต่งตัวดูคนนั้นเขาสิเขาไปไหนเขาแต่งตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราก็ไปเทียบว่าแหมสามีคนโน้นคนนี้เขาดูสิเขาเปลี่ยนรถมากี่คันและเรายังใช้คันเก่าอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็สร้างวิถีสายทัศน์ร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนที่ต้องการนะคะตั้งแต่การเป็นคู่รักจนถึงคู่แต่งงานเราจะพูดกันบ่อยใช่ไหมคะว่าบางทีเนี่ยเขาวางแผนชีวิตให้เราฟังผมจะอย่างนั้นอย่างนี้นะอีก3ปีผมจะอย่างนี้อย่างนั้นเฮ้ยแต่แผนเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นว่ะได้ก่อนไหมฮะณบัดนาวเราเป็นแฟนแต่เขาไม่ได้คิดถึงเราเลยว่าอีก5ปี10ปีที่เขาพูดถึงมีเราอยู่ด้วยเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่จะเป็นสามีภรรยากันอันนี้จันวิภาฝากไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาการใช้เงินของกันและกันต้องพูดคุยกันยิ่งอนาคตจะมีลูกหรือไม่มีลูกนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: คุยเลย
0: คุยเลยค่ะตั้งแต่เป็นแฟนกันก่อนแต่งงานกันเพราะหลังแต่งงานไปแล้วพวกเหล่านี้จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญหาได้มากจันวิภานึกถึงอะไรไหมคะตั้งแต่เราพูดกันมาถึงตรงนี้ตอนนี้หนังแนวตั้งกำลังฮิต
1: แสดงว่าดูเหมือนกัน
0: ดูค่ะแล้วจันวิภาดูเพื่ออะไรดูเพื่ออยากจะวิเคราะห์ว่าทำไมคนถึงติดหนังแนวตั้งนะคะแล้วเราก็มาพบประเด็นเหล่านี้อยู่ในนั้นหมดเลยเช่นว่าการเป็นของตายการไม่เห็นความสำคัญของกันและกันการไม่ให้เกียรติการใช
1: ้
0: เงินการอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นะคะมันเห็นชัดเจนไม่ว่าเหตุการณ์ที่เขาสร้างโดย AI อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นการสร้างขึ้นมามันก็สะท้อนสมมติเป็นเรื่องจริงนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมของเมืองจีนเขาเป็นยังไงส่วนใหญ่มันเป็นของจีนใช่ไหมหนังแนวตั้งเนี่ยในทำนองเดียวกันถ้ามันเป็นเรื่องแต่งมันก็เป็นการ คลี่ให้เห็นว่าปมอ่ะปมที่เขาเอามาสร้างเนี่ยมันอยู่ในจิตใจที่มันกดอัดมาอะไรมาแล้วมันก็เอามาแผ่แล้วคนติดเพราะอะไรมันสะใจมันชนะในที่สุดมันได้อย่างใจแบบนี้ฉันอยากทำแบบนี้เลย
1: คิดเห็น
0: แต่มันทำไม่ได้ในชีวิตจริง
1: นี่แหละเพราะว่าอย่างเงี้ยเยอะทั้งจีนเขาถึงได้เริ่มแบบว่าเพ่งเล็งอยู่เหมือนกัน
0: นะคะมันทำให้เห็นว่าพระอาจารย์วิภามองอย่างวิเคราะห์นะจะเห็นว่าสภาพสังคมของผู้หญิงจีนเนี่ยถูกกดดันมากนะฮะในเรื่องของเพศในเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของความยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเก็บกดออกมาเป็นลักษณะนิยายแล้วคนดูแล้วสะใจไงดูแล้วมันสนองนิดไง
1: มันต้องอย่างนี
0: ้มันถึงจะได้เพราะในชีวิตจริงทำไม่ได้ควรทำให้ความสัมพันธ์นั้นแนบแน่นกับคนรอบข้างแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียวหรือเขาไม่ได้มีเธอคนเดียวใครที่รอบตัวเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนสนิทอะไรก็ตามเราต้องสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นด้วยเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นทั้งกองเชียร์เป็นทั้งอะไรต่ออะไรที่จะทำให้ความรักของเราแน่นแฟนบางทีเราไม่ต้องคุมพวกนี้ช่วยคุมให้
1: ชอบตรงนี
0: ้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเขาเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราหลีกเลี่ยงแสดงความเป็นเจ้าของหึงหวงพฤติกรรมข่มขู่บังคับลงโทษเห็นไหมคะมันโยงไปที่ข้อที่การให้เกียรตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงการหึงหวงเนี่ยมันแสดงถึงไม่ไว้ใจเราไม่ให้เกียรติเราข่มขู่บังคับลงโทษตะวาดชี้นิ้วสั่งไปออกไปเดี๋ยวนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ไม่บังควรทำเลยต่อหน้าผู้คน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ไม่ได้แปลว่าหลัง
1: ทำได้
0: หลังไม่ทำได้ก็ไม่ใช่นะแต่ว่าอย่าทำอย่างนี
1: ้
0: นะฮะจะยิ่งทำให้เกิดความขับแค้นใจหรือมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบนี้ความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในความสัมพันธ์
1: บางอย่างมันอาจจะทำยากแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าทำได้มันจะดี
0: ค่ะถ้าเรายากเนี่ยมันจะยากสักครั้งสองครั้งแรก
1: ๆ
0: นะฮะพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วมันไม่ยากแล้วค่ะ
1: ยิ่งปรับกันช่วงต้นๆทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นๆเนี่ยจะดีกว่าเพราะมันจะได้ยืนยาวบางทีจะมาปรับที่หลังมันอาจจะสายไปแล้วก็เป็นไปได้เนาะ
0: ในช่วงของวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะคะในเรื่องของเซ็กส์อาจจะผูกใจกันไว้ด้วยเสน่หาทางกายแต่การที่เราเห็นคนแก่ๆผมงอกไปด้วยกันอะไรไปด้วยกันเนี่ยนะคะและจันวิภาขอใช้คำว่าเป็นลมหายใจของกันและกันเนี่ยเรื่องเซ็กส์เรื่องทางกายมันไม่ใช่จุดสำคัญอีกแล้ว
1: ใช่
0: ค่ะ
1: การอยู่ด้วยกันนี่แหละดูแลกันไปนะคะสำคัญที่สุดอ่ะนี่ก็ได้ทฤษฎีกันไปแล้วนะคะว่าจะทำยังไงให้รักยืนยาวขอบคุณอาจารย์จันวิภาค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เอาละหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: อาการภูมิแพ้ขึ้นตามักเกิดขึ้นกับคนอายุเท่าไหร่ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับ
4: หลายๆท่านคงเข้าใจกันว่าภูมิแพ้อยู่เลยเนาะก็คือแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็แพ้ฝุ่นแพ้ขนหมาขนแมวเกสรดอกไม้ที่คุ้นเคยกันก็จะเป็นแบบมีน้ำมูกบางคนก็หอบหืดเลยเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะถ้าบ้านไหนเป็นก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไปบางทีก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่พวกนี้ส่วนใหญ่โตขึ้นจะดีขึ้นที่ตาเนี่ยก็เป็นเยื่อบุตาด้านในเนี่ยมันก็เหมือนเยื่อบุในโพรงจมูกหรือในคอในปอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องภูมิแพ้ได้เช่นกันเราก็เลยเรียกมันว่าภูมิแพ้ขึ้นตาโดยใหญ่ภูมิแพ้ขึ้นตาจะเป็นในเด็กเยอะมักจะเป็นตั้งแต่อายุน้อยใครเป็นก็เป็นมาตั้งแต่แบบ 4-5 ขวบก็คุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตแล้วเด็กขยี้ตาบ่อยเวลาไปทำกิจกรรมบางอย่างนี่ก็จะยิ่งมาขยี้เยอะอะไรเงี้ยพอโตขึ้น10กว่าขวบจะเป็นหนุ่มนะยี่ติบเงี้ยก็จะอาการเบาลงจนหายบางคนแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นออกกำลังกายมีอะไรเงี้ยแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นเนี่ยอาการภูมิแพ้ขึ้นตามักจะดีขึ้นเขาก็เลยทำการศึกษาในเด็กไทยว่าเอ๊ะเราไปทำสกินเทสดูซิว่าแพ้อะไรก็พบว่าผู้ร้าย2อันดับแรกเนี่ยคือตัวไรฝุ่นนะไม่ใช่ตัวฝุ่นเองซึ่งมีหลายสปีชีส์หมายถึงว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ผู้ร้าย2อันดับแรกเนี่ยก็คือไรฝุ่นเผ่าพันธุ์ที่1กับเผ่าพันธุ์ที่2 อันดับถัดไปที่เจอเชื่อมั้ยครับว่าเด็กไทยแพ้อะไรแพ้แอนติเจนแมลงสาบหมายถึงว่ามีฝุ่นที่มันเป็นบางส่วนของแมลงสาบเนี่ยหลุดออกมาแล้วกลายเป็นฝุ่น คุณพ่อคุณแม่กรี๊ดลั่นที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแมงสาบลูกไม่ได้เล่นกับแมงสาบคือมันปิวมาในอากาศแล้วก็ที่เด็กไทยเป็นอีกก็อาจจะมีพวกแบบขนหมาขนแมวนะไปเล่นกับขนหมาขนแมวก็เป็นหรืออีกอันนึงก็อาจจะเป็นเกสรดอกไม้เนาะยิ่งในต่างประเทศเนี่ยบ้านเรายังเราไม่ค่อยเป็นฤดูเท่าไหร่ดอกไม้เราก็เลยเป็นกันทั้งปีบ้านไหนปลูกต้นไม้มีดอกไม้แล้วก็ลูกคันตาบ่อยก็ต้องนึกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นก็ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็บางคนแพ้อาหารก็ได้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่สัมผัสบางคนแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้อะไรอย่างเงี้ยพอรับประทานทีไรก็โอ้โหตาบวมคันตาขึ้นมาเลยลูกตาคนเราอ่ะจริงๆอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางมากเลยเพราะมันเป็นคอลลาเจนเหมือนผิวหนังเลยเพียงแต่ว่ามันมาห่อหุ้มด้วยโครงสร้างซึ่งมันไม่ได้มีกระดูกหรือกระดูกอ่อนอะไรเลยธรรมชาติเนี่ยเลยต้องเอามันไปซ่อนไว้ในกระดูกเบ้าตาเนื้อออกไหมมันเหมือนเราเอาลูกบอลนิ่มๆวางแล้วเราก็ไปบดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปขยี้เนี่ยมันมีโอกาสมากเลยที่ลูกตามันอาจจะเสียหายหรือจอประสาทตาฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ขยี้เลยคือถ้าจะดีเนี่ยขอยาคุณหมอไว้ยาแก้คันเนี่ยอะไรพอมันคันเนี่ยก็หยอดยาให้ลูกซะแล้วก็พยายามบอกเขาว่าอย่าขยี้เท่าที่ทำได้เนาะผู้แม้ขึ้นตาเนี่ยมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วบางคนบอกครั้งแรกที่โดนไม่เห็นเป็นทำไมเพิ่งมาเป็นครั้งที่สองนะเป็นไปได้เพราะครั้งแรกที่โดนเนี่ยร่างกายยังไม่รู้จักมันก็เริ่มเกิดการกระตุ้นพอครั้งหลังๆมามันเริ่มรู้แล้วว่าไอ้เนี่ยเป็นอันตรายกับมันมันก็เริ่มเกิดอาการเยอะขึ้น
2: This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
4: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวนเวรีวอยวูรังแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการสดจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิปวัตรค่ะเราออกอากาศสดจากห้องส่งที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียวันนี้เรามีข่าวสายตรงจากเมืองไทยรายงานโดยผู้สื่อข่าวพิเศษจากกรุงเทพมหานครคุณยศวัฒน์พงประภาสและรายงานพิเศษจาก SBS News ไปฟังตัวอย่างกันเลยค่ะ
5: With essentially segregating our communities by income and so only rich people will live in some areas and only poor people lower income people will live in other areas so
4: ปัญหาค่าครองชีพยังคงกระทบชาวออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลกระทบจากค่าเช่าที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นแล้วการกำหนดเพดานค่าเช่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่สถาบันออสเตรเลียหรือ The Australia Institute ได้เสนอนโยบายดังกล่าวระหว่างการสำรวจความเห็นที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะ
6: งานล่ามโดยเฉพาะในงานของล่ามชุมชนเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยได้รับข้อมูลล่วงหน้ามาก่อนว่าเราจะเจออะไรบ้างค่ะซึ่งมันจะต่างกับล่ามประเภทพวกงานใหญ่ๆงานคอนเฟรนซ์อะไรพวกนี้ที่เขาจะมีข้อมูลล่วงหน้ามาก่อน
4: SBS ไทยพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย RMIT ถึงเส้นทางอาชีพล่ามในออสเตรเลียพร้อมแนะนำทุนการศึกษาหลักสูตร Diploma of Interpreting ในรัฐวิกตอเรียซึ่งจะเปิดสอนในปีหน้าและครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับทุนค่ะติดตามได้ช่วงท้ายรายการแต่ตอนนี้เราไปฟังสรุปข่าวรอบวันกันก่อนค่ะ
7: รัฐบาลฝ่ายค้านร่วมรำลึก53ปีเหตุการณ์14ตุลาเสนอเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนเห็นต่างวันนี้รัฐบาลออสเตรเลียยื่นร่างกฎหมายคุมเนื้อหาอันตรายบนโซเชียลมีเดียปกป้องผู้ใช้อายุต่ำกว่า18ปีฝ่ายค้านออสเตรเลียค้านภาษีทรัสต์ขั้นต่ำ 30% ชี้ซ้ำเติมธุรกิจขนาดเล็กที่เผชิญต้นทุนพุ่งติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15ตุลาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยเริ่มกันที่สายตรงจากประเทศไทยรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมรำลึก53ปีเหตุการณ์14ตุลา2516เสนอพื้นที่ปลอดภัยให้คนเห็นต่างโดยเมื่อวันนี้ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลามีการจัดกิจกรรมรำลึกในโอกาสครบรอบ53ปี14ตุลาหรือเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยจากเผด็จการเมื่อวันที่14ตุลาพุทธศักราช2516โดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้ส่วนผู้นำฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์14ตุลานายพระดอนกล่าวว่าเหตุการณ์14ตุลา2516เป็นเหตุการณ์ที่นิสิตนักศึกษาประชาชนนับล้านคนแสดงให้เห็นถึงพลังและการทวงคืนอำนาจที่แท้จริงที่เป็นของพวกเขาไม่ใช่กลุ่มผู้ปกครองเพียงไม่กี่กลุ่มแต่เป็นอำนาจของประชาชนยืนยันหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การควบคุมให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเหมือนกันทั้งหมดหน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้แสดงออกทางความคิดอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยที่สุด ด้านนายณัฐพงศ์กล่าวรำลึกว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องคืออยากเห็นสังคมที่ดีกว่าสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติคือรัฐธรรมนูญปี60การเรียกร้องด้วยมวลชนตลอด2ทศวรรษนี้แม้จะมีฐานมวลชนสนับสนุนเป็นจำนวนมากแต่เมื่อไหร่ที่ใช้พลังมวลชนไปเรียกร้องนำพาประเทศให้เป็นไปตามคันลองในระบบประชาธิปไตยประเทศไทยก็ไม่มีทางไปถึงไหนได้เพราะมีสว.ที่โกงเลือกเข้ามาองค์กรอิสระที่ไม่อิสระจากพรรคการเมืองกลับมาที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐบาลกลางอนิก้าเวลส์เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพร้อมเปิดทางให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โซเชียลมีเดียโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบอัลกอริทึมในการแนะนำเนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียปกป้องผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจากเนื้อหาที่ส่งเสริมการก่ออาชญากรรมความผิดปกติด้านการกินสื่อลามกอนาจารหรือเนื้อหาที่เหยียดหยามและสร้างความเกลียดชังต่อผู้หญิงอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับล่าสุดได้ตัดอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารในการเป็นผู้ตัดสินว่าเนื้อหาประเภทใดเข้าข่ายว่าเป็นอันตรายหลังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรัฐมนตรีที่อาจจะกว้างขวางเกินไปด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านได้คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวโดยมองว่าเป็นการเซ็นเซอร์เนื้อหาด้วยเหตุผลทางการเมืองขณะที่พรรคกรีนต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนจะสนับสนุนให้ร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแอนนิก้าเวลส์ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าร่างกฎหมายนี้จะจำกัดเสรีภาพของประชาชนโดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าก
8: ฎหมายนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่แต่เป็นการนำเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายร้ายแรงออกจากโลกออนไลน์พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่มีทางเลือกในการใช้งานมากขึ้นทั้งนี้แอนนิก้าเวลส์มีกำหนดขึ้นกล่าวที่สโมสรผู้สื่อข่าวแห่งชาติในวันนี้เพื่อชี้แจงและผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวมาทิ้งท้ายกันที่แองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียได้โจมตีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีว่ากำลังเพิ่มภาระให้กับธุรกิจขนาด

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มารู้จักศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช.กัน
1: ว่าแต่สจช.คืออะไรและมีความสำคัญในการช่วยเกษตรกรอย่างไร
0: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช.เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทำหน้าที่ด้านอารักขาพืชช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและชุมชนจากภัยของศัตรูพืชที่ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยใช้การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือ IPM เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดำเนินการภายใต้แนวคิดชุมชนจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต้องปฏิบัติโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
1: แล้วศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช.เขาให้บริการอะไรบ้างเหรอ
0: หลากหลายเลยครับ 1. เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชรวมถึงการฝึกปฏิบัติการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูธรรมชาติให้แก่เกษตรกรสมาชิกชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย 2. เป็นจุดในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชให้แก่สมาชิกชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบและ 3. เป็นศูนย์กลางการผลิตขยายชีวพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูธรรมชาติในชุมชนอีกด้วย
1: ทราบมาว่าศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช.เขาผลิตหรือว่าขยายสารชีวพันธุ์และแมลงศัตรูธรรมชาติด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วครับเขามีการผลิตสารชีวพันธุ์ได้แก่ไรโคเดอร์มาเมตาไรเซียมและบิวเวอรียเป็นต้นรวมทั้งขยายแมลงศัตรูธรรมชาติได้แก่แตนเบียนบราคอนแมลงช้างปีกใสแมลงหางหนีบมวนพิฆาตมวนเพชฌฆาตเป็นต้น
1: สจช.เขาดีแบบนี้นี่เองถ้าอยากเข้าร่วมกลุ่มกับสจช.จะต้องทำอย่างไรบ้าง
0: สมัครเป็นสมาชิกกับประธานและหรือคณะกรรมการของสจช.ที่ท่านต้องการเข้าร่วมหรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสจช.จะมีประโยชน์ดังนี้ 1. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่องและสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 2. ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเช่นจุลินทรีย์แมลงศัตรูธรรมชาติและสารสกัดธรรมชาติเป็นต้น 3. ได้รับทราบสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชทำให้สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทันท่วงที 4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสมาชิกมีการเกื้อกูลระหว่างกันและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรและ 5. ลดต้นทุนการผลิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM
1: ถ้าอยากได้สารชีวพันธุ์และศัตรูธรรมชาติที่สจช.ผลิตหรือขยายสามารถขอได้หรือไม
0: ่สามารถขอได้โดยติดต่อสอบถามและขอรับสารชีวพันธุ์และศัตรูธรรมชาติที่ต้องการได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั่วประเทศหากเกษตรกรหรือประชาชนไม่ทราบว่าสจช.ในพื้นที่ตั้งอยู่ที่ไหนสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านท่านหรือขอรับสารชีวพันธุ์และศัตรูธรรมชาติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านก็สามารถทำได้ครับ
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายานะคาซูโอะรัฐมนตรีเกษตรของญี่ปุ่นลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังจากถูกตรวจสอบอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากคำกล่าวของเขาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับถนนและการกระทำที่อาจละเมิดกฎหมายเลือกตั้งนายานะได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะเมื่อเย็นวันพุธที่14 ตุลาคมต่อมาเขาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเขาได้แจ้งนายกรัฐมนตรีถึงความตั้งใจที่จะลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความวุ่นวายเพิ่มเติมต่อรัฐสภานายานะได้แสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในการชุมนุมกันที่จังหวัดโทจิงิซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนที่เขาจะเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนเขากล่าวว่าเขาได้ตัดลดงบประมาณจำนวนมากเกี่ยวกับถนนของเทศบาล2 แห่งที่นำโดยนายกเทศมนตรีที่ไม่ให้การสนับสนุนการเมืองแก่เขาเขาได้ถอนคำพูดเหล่านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและออกแถลงการขอโทษแต่พรรคฝ่ายค้านยังคงเรียกร้องให้เขาลาออกนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าเขาอาจละเมิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐด้วยรายงานข่าวกล่าวหาว่าเขายังจัดรถรับส่งฟรีสำหรับผู้สนับสนุนของเขาในการหาเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งในอดีตด้วยซึ่งฝ่ายค้านโต้แย้งว่าการกระทำดังกล่าวอาจผิดกฎหมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่15นางทากาอิจิได้แต่งตั้งนายทาเกเบะอาราตะดำรงตำแหน่งนี้แทนโดยนายทาเกเบะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอายุ56 ปีจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอให้เจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียเร่งให้ข้อมูลหลังจากที่มีการประกาศว่าได้ควบคุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งไว้จากการต้องสงสัยว่าทำการจารกรรมหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียประกาศเมื่อวันอังคารที่13 ตุลาคมว่าได้จับกลุ่มผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของสำนักข่าวฮอกไกโดชิมบุนเพรสประจำเมืองยูสโนซาคาลินในภูมิภาคซาคาลินทางตะวันออกไกลของรัสเซียเมื่อวันพุธที่14นายนากามูระคิมิตะเกะผู้อำนวยการสำนักกิจการยุโรปกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เรียกตัวนายนิโคไลโนสเดรฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบและเรียกร้องให้มีการให้ข้อมูลโดยเร็วการปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวอย่างมีมนุษยธรรมและการเข้าถึงตัวผู้สื่อข่าวนอกจากนี้นายนากามูระยังได้ประท้วงอย่างรุนแรงต่อการเผยแพร่ภาพวิดีโอที่อ้างว่าแสดงให้เห็นการจับกุมผู้สื่อข่าวเขาวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียที่เผยแพร่ภาพดังกล่าวฝ่ายเดียวโดยไม่มีการชี้แจงแก่ทางการญี่ปุ่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะร่วงลงไปอยู่อันดับที่6ในการจัดอันดับโลกในปีหน้าตามหลังอินเดียและสหราชอาณาจักรในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจล่าสุดของ IMF ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ IMF ประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของญี่ปุ่นจะมีมูลค่า 4.467 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2570การคาดการณ์ของ IMF จัดอันดับให้ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่4สำหรับปี2569รองจากสหรัฐจีนและอินเดียแต่คาดว่า GDP ของอินเดียจะแตะระดับ 4.521 ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้าขณะที่ของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะอยู่ที่ 4.488 ล้านล้านดอลลาร์โดยคาดว่าทั้งอินเดียและสหราชอาณาจักรจะมีการเติบโตเศรษฐกิจสูงกว่าญี่ปุ่นในขณะเดียวกันการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินเยนจะส่งผลให้ GDP ของญี่ปุ่นลดลงเมื่อเทียบเป็นดอลลาร์
ญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนที่สูงขึ้นและการปรับปรุงผลิตภาพเนื่องจากคาดว่าจำนวนประชากรของญี่ปุ่นจะลดลงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทด้านพัฒนาอวกาศของสหรัฐได้จำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตบางส่วนผ่านดาวเทียม Starlink ในยูเครนก่อให้เกิดผลกระทบต่อปฏิบัติการทางทหารของยูเครนเจ้าหน้าที่กลาโหมคนดังกล่าวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่14ตุลาคมว่าข้อจำกัดในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนี้เป็นอุปสรรคต่อการสกัดกั้นโดรนของรัสเซียปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนรวมถึงการขนส่งกำลังบำรุงไปยังแนวหน้าและการลาดตระเวนกระทรวงกลาโหมของยูเครนกำลังประสานงานกับสหรัฐบริษัท SpaceX และประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวกองกำลังรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวและโดรนเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่13ต่อเนื่องถึงวันพุธที่14โดยมุ่งเป้าที่กรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่าไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธเหล่านั้นท่ามกลางความกังวลว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปหรือไม่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกับนายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่กรุงลอนดอนเมื่อวันพุธที่14รัฐบาลอังกฤษให้คำมั่นว่าจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปพร้อมทั้งประกาศว่าจะเร่งจัดหาขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศส่งไปประจำการในยูเครนโดยเร็วที่สุดกองทัพจีนเผยว่าได้ส่งกองเรือเฉพาะกิจนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อฝึก

0: ลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดง

0: จำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
1: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: มีอะไรกับเรากับลูกหรือพระสวามีทรงลำพึงกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัตสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียวคงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแรงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลือง

0: ที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัตสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัตสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัตสีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัตสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัตสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสียโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีและเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวันแต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปซ้ำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัตสีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างหรือไม่หม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพลัดพรากจากลูกแม้พระนางมัตสีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัตสีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งอยู่เกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสม ทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่าตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตรเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีพระนางมัตสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสาบโบกขรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัตสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักเศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัตสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตัดด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัตสีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัตสีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัตสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามาแม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัตสีทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัตสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัตสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัตสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัตสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัตสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใส ความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัทซีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสละพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะเทวราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัทซีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรับพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัทซีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัทซีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงินไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถานถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์มาอยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7 เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถานพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัทซีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัทซีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัทซีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นหวั่นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัทซีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัทซีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัทซีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาดวันไหวแม้พระนางมัทซีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุ่ยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัทซีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัทซีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไมหม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงฆ่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัทซีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัทซีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัตภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยมและท้าวเวสสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่า ไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัทสีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัทสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวไพรนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ขอให้เลือกรับพร8ประการครั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสอยู่อย่างนี้แล้วก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยร่างทิพย์สถิตอยู่ในอากาศพระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์จะประทานพรขอพระชนกทรงยินดีรับหม่อมฉันกลับจากป่าสู่พระราชนิเวศครองราชสมบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่หนึ่งหม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่สองคนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่สามหม่อมฉันไม่พึงล่วงเกินภรรยาคนอื่นพอใจแต่ในภรรยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรีนี้เป็นพรข้อที่สี่ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่ห้าขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่หกเมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่เจ็ดเมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่แปดท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกันหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัทสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมบนที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างไรเสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงคุ้นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาตผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรแล้วเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่ง ให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอัมมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได้มาโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกในไส้เป็นทานได้ชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรเป็นที่พึ่งของเหล่าคนยากดังธรณีเป็นที่พึ่งอาศัยของหมู่สัตว์และดุจดังสาครเป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทุกสายเมื่อพระเวสสันดรเสด็จประทับแรมอยู่ในป่าใหญ่พระองค์ได้พระราชทานพระโอรสและพระธิดาให้ข้าพระบาทขณะนั้นพวกอมาตย์และข้าราชบริพารต่างติเตียนพระเวสสันดรกันขึ้นอื้ออึงว่าพระเวสสันดรทำลงไปได้อย่างไรเมื่อครั้งยังครองคราวาสพระองค์มีพระราชศรัทธาบริจาคทานมากมายจึงถูกขับไล่จากราชอาณาจักรให้ไปอยู่ในป่ากลับให้ทานลูกในไส้เสียอีกดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนมืดตึ๊ดตึ๋วว
10: ันนี้ก้อยทำการบ้านเสร็จแล้วขอนั่งดูทีวีด้วยคนนะพี่เก่ง
11: ตอนเนี้ยการ์ตูนที่ก้อยชอบกำลังจะมาพอดี
10: ดีจังจะได้ดูให้เต็มอิ่มเลยเพราะไม่ต้องห่วงการบ้านแล้วว้ายว้ายมืดจังมองไม่เห็นอะไรเลย
11: นี่ไงเห็นแต่ตาแมวสองตัวเนี่ย
10: นอนมีตาแมวอีกตัวลอยมานอนสงสัยจะเป็นก้าวแต้มละมั้ง
11: เหมียวอย่างนี้เขาเรียกว่ามืดตึ๊ดตื้อมืดยังจะอยู่ในถ้ำ
10: ใช่โยไฟฟ้ามาแล้วเมื่อกี้นี้มืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยนะ
11: ก็พี่บอกแล้วไงเขาเรียกว่ามืดตึ๊ดตื้อ
10: เหรอก้อยเคยได้ยินแต่คำว่ามืดตื้อ
11: นั่นแหละมืดตึ๊ดตื้อหรือมืดตื้อก็ใช้ได้ทั้งสองคำ
12: มืดตึ๊ดตื๋อหมายถึงมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรเลยคำว่าตึ๊ดใช้วรรณยุกตรีส่วนคำว่าตื๋อใช้วรรณยุกจัตวา
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
2: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน สำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซิลิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5: นายพุฒิพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียม อินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมา
7: หวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

0: พันติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2020
3: มาเข้าสู่เป็นภาษีเข้ามาสู่รัฐอันนี้ผมข้อสงสัยว่าท่านคิดไปแค่นั้นหรือนะครับผู้มีอำนาจที่อยู่ในสภานะครับจะคิดว่าตัดออกไปแล้วแต่ทำไมเล่าภาษีเหล่านี้ในเมื่อเก็บอยู่แล้วทำไมไม่จัดกฎหมายไปพร้อมเพียงกันว่าภาษีมันคืนแก่รัฐบาลถ้าคุณคิดว่าจะ ปลดเขา

0: แต่ดันออกมาแค่ยุบไปเฉยๆแต่จะเอาคืนกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้มันก็กลายเป็นความที่ไม่แฟร์หรือไม่โปร่งใสอันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตให้เห็นอีกมุมหนึ่งครับเอาท่านนี้ก่อนครับ
1: ครับผมเสริมนิดหนึ่งครับพี่กุญชัยครับขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งจากประเด็นที่บริษัทพูดเนี่ยผมอยากจะสะท้อนแบบนี้ว่ามันมีคำถามที่น่าสนใจคือพรรคการเมืองเนี่ยอยากที่จะได้งบประมาณจากกองทุนนี้ซึ่ง4กองทุนเนี่ยรวมกันแล้วประมาณสัก 3-4 หมื่นล้านอยากได้เงินอันนี้ไปบริหารจัดการเองใช่ไหมผมบอกได้เลยว่าเงิน 3-4 หมื่นล้านเทียบกับประมาณว่าประมาณล้านบาทเนี่ยนะครับมันเล็กน้อยมากแต่ประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตถูกผิดก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นข้อสังเกตจากผมที่อยู่ในสายแบบนี้เรารู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยหรือพรรคที่ยื่นเรื่องเนี่ยอยากจะควบคุมสื่อถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยนะครับแต่ผมมองจากรูปการแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรายการที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์สายสนคนในที่ไม่ค่อยชอบมาพากลรายการของคุณหมาแก่นะครับก็คงจะเจาะลึกทั่วไทยที่ออกทางช่อง9อสมทก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือไอ้โปรแกรมที่เอามาใช้ AI เนี่ยนะครับที่ใช้งบประมาณไป 1,600 ล้านก็วิจารณ์หนักต้องบอกเลยว่าวิจารณ์หนักเพราะว่าสไตล์ของรายการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์เนี่ยหรือรายการเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยเขาเป็นรายการแนวนี้อยู่แล้วปรากฏว่าก็อาจจะเจาะหนักไปท้ายสุดเนี่ยเขาก็ต้องหลุดจากผังรายการของอสมทวันนี้ไปอยู่ที่ช่องเนชั่นแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของสื่อที่จะต้องตรวจสอบหลักฐานพยานต่างๆเนี่ยเราไปเปลี่ยนคนฟังไม่ได้เราก็ไปโน้มน้าวคนฟังไม่ได้เหมือนรายการเจาะประเด็นโดนใจแบบนี้เราได้แต่เสนอข้อเท็จจริงเท่าที่เราเห็นถ้าผิดพลาดเราก็ถูกฟ้องอย่างคุณดนัยเนี่ยเรียกว่าขึ้นศาลเป็นว่าเล่นล่ะก็ถูกฟ้องนะครับแต่เราจะเห็นสภาพของการใจกว้างเหมือนอย่างเมื่อวานนี้ผมยกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานบริหารบ้านเมืองในยุคท่านพระองค์นะครับขอไปไม่ควรใช้หรอกแต่ต้องเรียกว่าพระองค์นะพระองค์ก็ปลอมตัวมาเป็นนักเขียนเป็นคอลัมนิสต์ซิโต้กับคุณเทียนวันนะครับอย่างกรณีแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่ายุคปัจจุบันเนี่ยนักการเมืองเนี่ยพยายามควบคุมสื่อโดยเฉพาะสื่อที่วิจารณ์พูดตรงไปตรงมาหนักๆนะครับดังนั้นไทย PBS เนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงไทย PBS เนี่ยเสนอข่าวสารในภาคประชาสังคมจะมีหลายเรื่องที่เป็นเหมือนกับเป็นประเด็นที่เสียดแทงใจของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรงงานต่างด้าวยกตัวอย่างเรื่องโรงงานขยะพิษนะครับซึ่งวันนี้ปะทุมาแล้วปราจีนบุรีพบและมีโรงงานขยะลักลอบที่เอามาฝังกลบในเมืองไทยที่ความเสียหายมูลค่าเนี่ยเป็น10ปีอ่ะสิ่งเหล่านี้ไทย PBS ไม่เพียงแต่มีสถานีแต่ยังมีกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เราเรียกว่านักข่าวพลเมืองนักข่าวพลเมืองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับยามเป็นหมาเฝ้าบ้านภาษาสื่อเรียกว่าหมาเฝ้าบ้านที่จะปรากฏไปทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกทั่วทุกหัวระแหงข่าวสารจากชุมชนเนี่ยมันแม่นแล้วมันตรงมันก็เป็นเรื่องน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องน่ากลัวสำหรับนักการเมืองผู้ทุจริตนะครับเราจะเห็นข่าวทุจริตในระดับอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยถูกเปิดโปงโดยนักข่าวภาคพลเมืองดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ที่ว่าพรรคการเมืองระดับใหญ่เนี่ยอาจจะกังวลและพรรคการเมืองหลายๆพรรคก็อยากจะครอบงำวันนี้ก็มีข่าวล่ำลือนะครับกรณีประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับว่าเอ๊ะสื่อหลักๆเนี่ยพรรคส้มพูดกันไปพรรคส้มเนี่ยอยากจะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือกว่าหรือเปล่าแล้วในเมื่อพรรคส้มเนี่ยมีอิทธิพลเหนือกว่าแล้วเนี่ยอีกพรรคนึงจะเข้าไปได้ไหมพรรคเขียวจะซื้อไหมพรรคสีฟ้าจะทำไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นเรื่องราวของทหารทุนนักการเมืองอำนาจรัฐที่จะเข้าไปมีบทบาทควบคุมและกำกับสื่ออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วเมื่อวานก็พูดถึงท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ที่เอาโซ่ไปล่ามลงพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับมีการจับนักหนังสือพิมพ์ทุกยุคทุกสมัยเมื่อก่อนเรากับจีนมีสัมพันธภาพที่ดีนักสื่อที่ไปเมืองจีนเนี่ยก็ถูกจับกลับมาก็ถูกติดจับขังคุกติดคุกหัวโตไปหลายคนนะครับแล้วก็ต่อมาเอาละพอเรามีสัมพันธภาพกับจีนตั้งแต่สมัยท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ค่อยๆปลดล็อกกันไปนะครับดังนั้นข้อสังเกตของผมว่าเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสาเหตุแต่จะเป็นเรื่องของ ความต้องการที่จะมีอำนาจควบคุมสื่อซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่ออกจะน่ากลัวเหมือนกันครับอันนี้เป็นข้อสังเกตชั้นที่สองของผมครับ
2: ครับหลังจากที่เราคุยกันนะครับในหลายเรื่องราวที่สื่อกันนะครับว่าเพิ่นตัวนี้เนี่ยถามว่าตอนนี้รัฐบาลเตรียมเข้าไปนะครับจะลากไปให้ได้เนี่ยถามว่าต้องเจอต่ออะไรบ้าง
1: ตอบคำถามผมว่ารัฐบาลไม่ควรทำข้อแรกยิ่งรัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จปกติรัฐบาลเนี่ยต้องมีอำนาจมีคะแนนเสียงเหลือพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่พรรคฝ่ายค้านจะตรวจสอบมันจะจุกจิกมันจะยุ่งยากหรือยากอยู่แล้วเช่นกรณียื่นสภายื่นยติที่จะไม่วางใจล่าสุดเนี่ยเห็นก็บอกว่าได้รับวาระแค่อภิปรายแค่3วันเท่านั้นเอง3วันจริงๆมันไม่พอหรอกนะครับมันน้อยเพราะว่าเขาตรวจสอบรัฐมนตรีต้องหลายสิบคนแต่การที่วิปคือข้อตกลงระหว่างฝ่ายพรรคสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านกำหนดไว้แค่3วันเนี่ยแหมเรียกว่าไม่ทันได้กินน้ำจิ้มเลยนะครับเมนูหลักยังไม่มาเลยอันนี้ก็แสดงว่ารัฐบาลฝ่ายค้านกับขอโทษสสหรือวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใจแคบกลัวการตรวจสอบมันหนีไม่พ้นเลยคือคุณกลัวการตรวจสอบอ่ะทีนี้เมื่อกลไกในสภาไม่มีการตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องใจกว้างยอมให้สื่อหรือยอมให้ภาคประชาสังคมหรือประชาชนเนี่ยตรวจสอบถ้าคุณปิดกั้นทุกช่องทางท้ายสุดเนี่ยคนก็จะเรียกร้องแล้วก็จะลงถนนออกมาประท้วงกันนะครับอันที่สองสิ่งที่จะป้องกันนะครับป้องกันรัฐบาลได้ดีที่สุดคือรัฐบาลต้องแสดงความสามารถวันนี้รัฐบาลไม่สามารถหารายได้คือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นอีกภาพหนึ่งภาพที่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากราคาน้ำมันก็ดีค่าของชีพก็ดีหรือว่าของแจกก็ดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินกู้ท้ายสุดเนี่ยมันจะตกเป็นภาระหนี้สินของประชาชนแต่รัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าจะผลักดันเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ผู้จัดการกองทุน IMF ที่มาประชุมกันวันนี้ที่กรุงเทพเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะปิดถนนเนี่ยนะครับเดือดร้อนประชาชนเนี่ยผู้จัดการกองทุนที่มาประชุมในประเทศเรานะยังบอกเลยนะครับพี่บุญชัยพี่บุริศิษย์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้จัดการกองทุนระหว่างประเทศเตือนประเทศไทยว่าเศรษฐกิจถึงสัญญาณอันตรายแล้วหนี้สินเงินกู้เนี่ยมันเยอะมากมันจะติดเพดานรายได้แล้วคือรายได้ของประเทศเราเนี่ยเราวัดกันด้วยตัวเลขที่เป็นภาษาอังกฤษว่า GDP เนาะคือความสามารถในการทำมาหากินเรียกว่าแต่ละปีเราสามารถขายสินค้าได้เท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นตัวเลขกี่ล้านล้านก็แล้วแต่เรียกว่า GDP นะครับแต่วันนี้เราเนี่ยกู้เงินจนมันจะชนเพดาน GDP แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าหาเงินมาเท่าไหร่ต้องใช้หนี้หมดแทบจะไม่เหลือเงินเก็บแล้วและที่สำคัญหนี้ครัวเรือนเนี่ยหมายความว่าผมพี่กุจายพี่บุริศิษฐ์หรือพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเราเนี่ยทุกวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยต้องกู้หนี้ยืมสินบวกกับรายได้เนี่ยท้ายสุดบทสรุปคือเรามีหนี้คนละประมาณ 250,000 นะครับจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ12,000ถ้าท่านผู้ชมผมหรือพี่ผู้ชายหรือพี่ผู้ริสิตมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า12,000แปลว่าจะต้องใช้เป็นหนี้ใช้เป็นดอกเบี้ยให้หมดนะครับแต่ว่าเราไม่เหลือรายได้เราไม่เหลือรายได้เนี่ยทำไงตายแล้วประเทศแต่ถ้าเราจะเหลือเก็บกินเราต้องมีรายได้ประมาณ30,000แล้วจ่ายดอกเบี้ยไป12,000ต่อเดือนนะครับเพราะว่านี่ครัวเรือนของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนหนึ่งประมาณ240,000 250,000นะครับเราลองคิดดูครับแล้วทุกวันนี้คนไทยมีรายได้เดือนละ30,000ไหมอ่ะเรามีคนไทยทั่วประเทศเนี่ย67ล้านคนเนี่ยมีรายได้คนหนึ่ง30,000ไหมอ่ะข้อ2การที่รัฐบาลไม่ได้แสดงศักยภาพที่จะเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหารายได้ขณะเดียวกันประเทศในแถบเรานะอาเซียนนะเจอความเดือดร้อนหมดนะแล้วเราก็จะพบว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะเป็นเขมรพม่าลาวเนี่ยเข้ามาในประเทศเรามาทำมาหากินเพื่อเอาสตังค์ส่งกลับบ้านคนไทยที่เป็นหนี้อยู่แล้วเรามีงานทำน้อยลงเพราะนายทุนต่างๆหรือกิจการต่างๆก็ไปหันไปจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายนะถูกกฎหมายนะเขาก็มีสิทธินะต้องเข้ามาทำมาหากินถูกกฎหมายเสียภาษีอะแต่เราจะพบว่าคนไทยเนี่ยแทนที่เราจะทำมาหากินในอาชีพร้อยอาชีพสำหรับร้อยคนมันก็จะมี แรงงานพม่าหรือแรงงานเมียนมาแรงงานชาวลาวแรงงานชาวกัมพูชาแรงงานต่างด้าวมาเบียดบังไงเพราะนั้นคนไทย100คนอาจจะไม่ได้งานทั้ง100คนอาจจะต้องเป็นชนชาติอื่นสัก30คนแปลว่าอีก30คนเนี่ยตกงานนะครับดังนั้นภาพรวมแบบนี้มันจึงสะท้อนให้เห็นความสามารถของรัฐบาลว่าแย่เมื่อรัฐบาลไม่สามารถฉายศักยภาพการทำมาหากินของตัวเองได้พอมีเรื่องกับไทย PBS มีเรื่องเงินกองทุนคนมันจะไม่มองหรอกว่าเป็นเรื่องอะไรนอกจากมองอันแน่เห็นเงินกับน้ำลายไหลละสินะครับหรืออันแน่ทำมาหากินไม่เป็นจะมาควักกระปุกนะควักออมสินนะกระปุกออมสินจะมาทุบหมูของไทย PBS มันก็จะไปเป็นแบบนี้ไปครับเนี่ยภาพที่ผมเห็นนะครับ
2: ครับก็นั่นคือภาพที่ท่านอาจารย์จำหลัดได้นำเสนอไว้นะครับว่าเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนนะครับใช้คำว่าในส่วนที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมเห็นในสื่อนะในสื่อที่เขามีอยู่นะเขาบอกว่ามีพรรคการเมืองนะครับเข้าไปใช้หมายถึงว่าไปใช้สื่อใช้เงินกองทุนตัวนี้แหละจากไทย BTSนะจากอะไรก็แล้วแต่ครับ
1: เท่าที่มีข้อมูลนะครับเท่าที่มีข้อมูลสอบถามพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยเข้าไปตรงๆเนี่ยเข้าไปตรงๆยื่นมือเข้าไปเลยเนี่ยยังไม่มีดังนั้นการที่อยู่มาวันหนึ่งพรรคการเมืองซีกรัฐบาลคือภูมิใจไทยเนี่ยเสนอพรบแล้วก็จะล้วงแบบเนี้ยมันจึงทำให้เกิดความเรียกว่าเกิดความหวั่นไหวแล้วกันแผ่นดินไหวอ่ะในกลุ่มภาคีเครือข่ายของทั้งสสสของทั้งไทย PBS เนี่ยเพราะอะไรเพราะบทบาทการก้าวล่วงเข้าไปมีอิทธิพลมีอำนาจเหนือเนี่ยมันแสดงมาแล้วทุกกระทรวงทบวงกรมว่าการที่การเมืองเข้าไปมีอำนาจเหนือเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไปเพื่อประโยชน์ประชาชนนะครับมันก็เลยเป็นข้อหวาดระแวงหรือเป็นข้อสังเกตของภาคประชาสังคมผมยกตัวอย่างเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่สามารถฉายศักยภาพในการทำมาหากินของตัวเองได้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับวันนี้เรามีการประชุม IMF มีชนชั้นนำนายทุนตัวแทนในธนาคารจากทั่วโลกมาร่วมประชุมแต่ขณะเดียวกันภาพที่เห็นคืออะไรภาพที่เห็นคือเราไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการประชุมอันนี้ไปสู่การผลิตและการขายมีภาพอันนึงที่ว่อนในอินเทอร์เน็ตคือภาพผ้าไทยที่เขาเอาไปประดับห้องเพื่อแสดงว่าให้ผ้ามันสวยนะแล้วเอามาแบบดูดซับเสียงแต่คำถามคือแล้วกระทรวงพาณิชย์แล้วสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอเปิดตลาดวันนี้นายธนาคารเจ้าหน้าที่ระดับสูงภาคการเงินของแต่ละประเทศเนี่ยมาประชุมได้เห็นศักยภาพเห็นสินค้าเนี่ยแล้วมีโอกาสเปิดตลาดไหมเราเนี่ยมีซอฟต์แวร์ขอโทษมีซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชียร์จังเลยซอฟต์พาวเวอร์เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยแต่วันนี้ถามนะครับว่าเราสามารถขับเคลื่อนอันนี้เป็นสินค้าที่ทำรายได้ไหมเราไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นแต่เราเห็นการจัดกิจกรรมการใช้เงินเพื่อไปจัดอีเวนต์วันนี้เรามีเด็กคนหนึ่งอายุ18เองนะครับไปสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกวงการร็อกดนตรีสั่นสะเทือนทั้งโลกถามว่ารัฐบาลสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ไหมเรายังไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ทักด้วยความห่วงใยถามว่าให้ผมไปทำได้ไหมผมก็ไม่เก่งหรอกนะครับแต่ผมก็เฝ้ามองในลักษณะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราอยากเห็นความรู้ความสามารถผมลองประเมินดูแล้วนะเทียบวันนี้รายได้ของประเทศเนี่ยเติบโตแบบติดลบนะครับผู้จัดการกองทุนในเว็บเนี่ยบอกว่าเติบโตเพียง 1.9% ทั้งที่ความสามารถของเราเนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณ 3.5-5% เราแพ้ลาวเอาละไม่ได้บอกว่าลาวนี่ได้กว่าเรานะครับแต่ในภาวะเศรษฐกิจขนาดเดียวกันสถานการณ์โลกแบบเดียวกันลาวกับสร้างรายได้ให้ประเทศสูงกว่าเขมรสูงกว่าเรานะครับไม่ต้องพูดถึงเวียดนามไม่ต้องพูดถึงมาเลย์นะครับเราเนี่ยตกท้ายอันดับเราเคยเป็นหนึ่งในเอเชียเราเคยเก่งมากแต่วันนี้เราเสียศักยภาพไปหมดเลยข้อสังเกตของผู้จัดการเอเวคืออะไรเขาบอกว่าเราติดกับดักเงินกู้กู้เก่งจังเลยแต่ไม่ได้สร้างผลผลิตของประเทศแล้วเราก็ติดกับดักค่าใช้จ่ายน้ำมันคือราคาของพลังงานบ้านเราสูงมากอันนี้ไม่ต้องพูดเลย ะครับช่วงที่เกิดสงครามอ้าวเราพบว่าน้ำมันเราเนี่ยจู่ๆก็แพงกระทันหันที่บอกว่าจะมีสต็อก30วัน45วันท้ายสุดเนี่ยพอมีสงครามปั๊บไปอีก2วันก็ขึ้นเลยนะครับแปลว่าคนไทยเนี่ยติดกับดักจ่ายเงินจำนวนมากไปกับราคาน้ำมันที่ขึ้นโดยไม่มีเหตุผลนะครับไหนคุณบอกว่ามีสต็อก30วันแต่พอ3วันคุณขึ้นเลยนะครับแต่เวลาลดเนี่ยไม่ค่อยลดจะลดช้าแต่ขึ้นเร็วดังนั้นข้อสังเกตจากนักการธนาคารระดับโลกเขาไม่ได้อยู่เมืองไทย365วันเขายังเห็นเลยแต่รัฐบาลที่ทำหน้าที่บริหารประเทศไม่เห็นไม่สามารถแสดงความสามารถของตัวเองแต่นะครับไปผมว่ามันก็ทำเหมือนผิดหน้าที่เนาะผมก็รู้สึกว่าดังนั้นในการที่คุณยื่นมือมากับกองทุนเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลกองทุนพัฒนากีฬาซึ่งจะได้เงิน 2% วันนั้นเราเคยคุยกับกปอกจำได้นะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเราเนี่ยคงจะได้เห็นนะกปอกเนี่ยหรือพี่วรงเนี่ยเขาฉายภาพไปเห็นเลยว่าธุรกิจกีฬาเนี่ยทำจริงๆเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นล้านๆนะครับในยุโรปเนี่ยธุรกิจกีฬาแต่ละประเภทนี้มีมูลค่าเป็นล้านๆนี่นะเฉพาะค่าตัวนักบอล1คนนี่ก็หลายพันล้านแต่มันไม่ใช่ง่ายๆไงคือมันไม่ใช่จู่ๆก็ทำมันต้องมีการพัฒนามีการสร้างเรียกว่าต้องมี mind map ต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนแล้วอย่ามองกีฬาเป็นแค่การแข่งขันมองเป็นอุตสาหกรรมมองเป็นการลงทุนมองเป็นการศึกษามองเป็นการพัฒนามันได้หมดดังนั้นถ้าเราจะเอาเงินกองทุนพัฒนากีฬา 2% เนี่ยมาจัดสรรใหม่เนี่ยคนที่มาจัดสรรเนี่ยคุณต้องมีความรู้ความสามารถนะไม่งั้นมันก็จะตกปิดกับดักอ่ะท้ายสุดก็คือเอาเป็นเงินรางวัลเอาเป็นเงินจัดอีเวนต์แข่งขันซึ่งมันเคยมีมาแล้วแล้วมันก็มีปัญหามาแล้วเนี่ยเรากำลังจะย้อนกลับไปซ้ำรอยอดีตนะก็ประมาณนี้ครับผมตอบคำถามไม่รู้ป่ะนะรู้สึกเหมือนท่านตันใจ
2: ท่านผู้วิทย์ครับผู้วิทย์ครับครับมีอยากจะถามท่านครับอยากจะถามท่านคือแสดงความคิดเห็นเนี่ยว่าไอ้กองทุนที่มันมีอยู่ตอนนี้อ่ะสมควรจะให้อยู่แบบเดิมต่อไปด้วยไ
0: หมด้วยความเห็นนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์จำรัดนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอแก้ของอาจารย์จำรัดนิดนึงอาจารย์จำรัดยังอาจจะอุดปิดนิดหน่อยคราวที่แล้วที่ไปชั่วโมงผมบอกว่าทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าล้านนะประมาณหมื่นไม่เกินหมื่นห้า
1: ครับ
0: เมื่อกี้อาจารย์พูดเป็นสามหมื่นกว่า
1: ครับขอโทษครับ
0: เท่ากับประมาณ 0.3% ของงบประมาณประเทศซึ่งมันน้อยมากถ้าเราเปรียบเทียบเนาะถ้ารัฐบาลทำดีๆสกัดเรื่องการคอร์รัปชันไปได้คงได้มากกว่านี้เยอะนะก็เลยคิดว่ามันไม่สมควรหรอกเพราะว่าหนึ่งถามว่าช่วงที่เขาได้มาเนี่ยผมเข้าใจว่าเงินตรงนี้ได้มาตั้งแต่ปี4กว่าตอนนี้ประมาณ6กว่าประมาณ20กว่าปีนะครับถ้าเอาเฉลี่ยก็ประมาณ20ปีทำไมเขาถึงทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามาคิดถึงไทยพีบีเอสเนี่ยไม่เกิน 2,000 ล้าน 1.5% แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านมันผ่านมา10กว่าปี20ปีเนี่ยถ้าพูดถึงเงินเฟ้อมันควรจะขึ้นให้เขาด้วยสามไปเพราะท่านมาบริหารตอนนี้มันเท่ากับเหลืออาจจะเหลือแค่พันล้านเองมั้งสมัยก่อนซึ่งมันเป็นการยากแต่เขาก็ยังบริหารได้ดีนะถามว่าดีแบบไหนก็ดีระดับหนึ่งแหละเพราะว่าสิ่งที่ช่องไฟบีเอสก็ไม่ใช่แบบคนดูจำนวนน้อยนะดูมากหลายคนเราช่องทีวีเนี่ยก็คุยกันในเพื่อนฝูงก็เยอะพอสมควรก็ถือว่าเป็นช่องอันดับต้นๆของรายการแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนทุกกลุ่มเพราะเขาทำตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ทุกอาชีพสายอาชีพมีหมดที่ผมดูมาในรายการทีวีก็เป็นรายการประจำที่ผมดูอยู่ก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีอย่างเช่นบางคนหรือว่ามีบางท่านที่ทำผิดกฎระเบียบบ้าง แต่ไปยุบทั้งกระบวนการนี่มันคงเป็นไม่ถูกนะครับและอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งก็คือถ้าคุณจะเอาภาษีบาปออกไปหมายถึงคุณต้องตั้งภาษีบาปนี้กลับมาด้วยไม่ใช่อยู่ๆไม่ตั้งขนานเข้าไปนั่นก็เป็นปัญหาที่ตั้งข้อสงสัยอันนี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดว่าไอการวัด GDP เนี่ยคราวที่แล้วผมเคยพูดในรายการอื่นนะครับว่าทำไมเราถึงวัดแต่ GDP ถ้าเป็นระบบทุนนิยมเนี่ยจะวัด GDP เนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่อย่าลืมว่าประเทศเราหรือสังคมในโลกเนี่ยจะใช้ทุนนิยมอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีสังคมด้วยแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นสังคมนิยมนะครับมันต้องเป็นลักษณะที่ไปด้วยกันถ้าเราใช้ทุนนิยมเอาแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวแต่สังคมไม่เอาใจใส่มันก็เป็นปัญหางูกินหางอย่างนั้นกำไรมาเท่าไหร่ก็มาแก้ปัญหาสังคมนี่มันก็เลยคิดว่าถ้าเราจะวัด GDP จริงผมอยากให้วัดมีเป็นการคู่ขนานก็คือ GNH นะครับคราวที่แล้วที่ผมพูดในรายการที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าใจตัวเล็กไอ้ตัวผิดนิดนึงผมไปพูดว่าเป็น GHP ซึ่งเป็น Gross Happiness Product ซึ่งมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนะครับGDP เนี่ยถ้าเราพูดถึงมันเป็น Gross domestic product นะครับก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งอันนี้เป็นวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราก็อยู่อันดับท้ายๆแล้วนะครับที่อาจารย์ฉลาดได้พูดมาแต่สิ่งที่ควรจะวัดคู่ขนานก็คือ GNH ซึ่งอันนี้ก็คือ Gross National Happiness หรือความสุขมวลรวมประชาชาตินะครับซึ่งประเทศปูตานนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาคู่ขนานนะครับถ้าเอามาใช้จริงๆเนี่ยก็จะเกิดเห็นความชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นคุณมี GDP ดีแต่สังคมคุณเละอย่างนี้มันก็ถ้ามาคู่ขนานกันมันอาจจะเข้าศูนย์ไปเลยหรือคุณ GDP คุณต่ำแต่ GNH คุณสูงอันนี้คือเขาพอใจอ่ะพอใจที่มีเศรษฐกิจเท่านี้แต่เขาเป็นประเทศที่มีความสุขมากเราจะเอาอย่างไรใช่ไหมเพราะงั้นการนำเสนอ GDP อย่างเดียวผมว่าไม่ถูกต้องสำหรับประเทศที่ต้องการความพอกเพียงอย่างเรานะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นประเทศที่ควรจะเป็นประเทศที่อยู่ระดับกลางๆที่ไม่ไปแข่งขันกับใครให้สูงนะแต่ไม่วิ่งตามใครเราควรจะเป็นตัวของเราเองควรจะมีทฤษฎีของเราเองจึงจะทำแล้วเรามีความสุขอย่างเงี้ยผมนี่อยากจะแตะอันนี้นิดหนึ่งนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของที่เป็นอยู่ทั้งเราพูดกันง่ายๆเลยนะน้ำเงินกับส้มเนี่ยที่จะล็อกกันอันเนี้ยมันมีส่วนหนึ่งที่ผมจะบอกว่านักการเมืองทั้งหลายเนี่ยควรจะคิดถึงบ้านเมืองคนที่ถึงประชาชนเป็นหลักไม่ใช่คิดถึงพวกพอตัวเองว่าจะต้องมีคะแนนเสียงเยอะกว่าต้องมีเสียงสูงกว่าแล้วโครงการต่างๆมันควรจะได้รับการเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของฝ่ายใดผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเพราะว่าเป็นประเทศเนี่ยค่อนข้างจะยกตัวอย่างยากเอาเป็นอบต.แล้วกันมีอบต.อยู่ที่หนึ่งนะฮะสมาชิกอบต.เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ20คนแต่14คนเป็นของฝ่ายหนึ่งนะครับเหลืออีก6คนเนี่ยเป็นอีกฝ่ายเองช่วงข้างน้อยปรากฏว่า14คนเสนออะไรผ่านหมดแต่อีก6คนเสนออะไรไม่ผ่านทั้งที่เป็นอบต.เดียวกันพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ตำบลเดียวกันเพราะฉะนั้นความเสมอภาคในการได้รับงบประมาณหรือนโยบายต่างๆเนี่ยมันควรจะเท่าเทียม มันไม่ใช่อบต.สมาชิกที่เป็นฝ่ายของส่วนใหญ่ก็ได้งบประมาณไปหมดอย่างเช่นการทำถนนการทำไฟฟ้าหรืออะไรต่างคนที่เป็นอบต.ฝ่ายคนจำนวนมากก็ได้ไปแต่ส่วนชนจำนวนน้อยก็ไม่ได้อย่างนี้ประชาชนได้รับอะไรผมดูว่ามันเป็นการเล่นการเมืองไม่ใช่สำคัญงานการเมืองเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากที่เราจะต้องมองและเราจะต้องใส่ใจอยู่เสมอระลึกในจิตในใจเสมอว่าเรามาทำเพื่อประชาชนไม่ใช่เรามาทำเพื่อพวกพ้องไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าหากอยากให้นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับล่างจนระดับบนเนี่ยคิดอย่างนี้เป็นหลักไม่งั้นประเทศมันก็จะเดินลำบากนะครับประชาชนก็จะได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
1: ครับในมุมนี้ครับพี่กุจายพี่บริสิทธิ์แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมเนี่ยเห็นภาพนักการเมืองของเรานะนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนักการเมืองเราเนี่ยพูดเก่งคือลิ้นเนี่ยพลิกไปพลิกมาวาทีเนี่ยเป็นเลิศแต่เวลาทำงานเนี่ยเจ๊งทุกทีเหมือนกับว่าทำงานไม่เป็นย่อมานะย่นมาเนี่ยรัฐบาลนี้เลยเราจะพบเลยนะครับว่ารัฐบาลนี้และย้อนหลังไปอีกสัก 2-3 คณะเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ขายทรัพย์สมบัติปู่ย่าตายายกินนะพูดกันง่ายๆเรามีสินแร่นะครับใต้ดินเยอะมากนะครับที่กำลังขุดค้นพบที่เป็นแร่มีค่าเนี่ยขุดค้นพบมาที่ไหนผมเนี่ยฟังด้วยความหวั่นใจเจ็บจี๊ดว่าจะถูกขุดไปขายเหมือนสักหนึ่งเนี่ยเราขายแตนตาลัมคือเราเนี่ยขายดีบุกแต่ที่มากับดีบุกคือแตนตาลัมที่เป็นสินแร่ที่แพงมากแต่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่เก่งไงเราขายดีบุกแล้วก็แทนทารัมเหมือนขี้ตะกั่วดีบุกปรากฏว่ามันรู้อีกทีโอ้สินแร่ที่ขายเป็นขี้ดีบุกนั่นเนี่ยมันคือแทนทารัมแพงกว่าดีบุกหลายเท่าแต่เราขายในราคาเศษขี้ดีบุกกว่าจะมารู้ก็เสียดายวันนี้ทองคำโพแทสแล้วก็แร่หายากเราขุดค้นพบเยอะก็เราก็ขาดผู้บริหารที่เก่งๆพอที่จะมีวิสัยทัศน์และขายมันในราคาแพงนะครับเราทำธุรกิจคลองเตยเคยมีโครงการคลองเตยนี่คือท่าเรือนะครับพื้นที่ใหญ่มือมาเรากลับเห็นเป็นบ่อนพนันหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรียกให้เท่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยกตัวอย่างเหมือนกับในลาสเวกัสคำถามคือประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นเมืองพุทธแต่นักการมันก็ยิ่งกระหือรือใช้คำนี้เลยนะขออนุญาตพยายามที่จะเอามันให้เป็นบ่อนพนันให้ได้จะเทียบมาเก๊าหรือว่าจะเทียบกับไอ้ลาสเวกัสเนี่ยแต่คำถามคือประโยชน์มันได้จริงๆหรือเปล่าแต่พื้นที่เนี้ยใครก็อยากได้เพราะพื้นที่ริมแม่น้ำเนี่ยริมทะเลเนี่ยโอ้แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าอีกหน่อยน้ำมันจะท่วมนะครับตอนนี้ก็กระเฮียนกระหือรือกันหรือพื้นที่ดีๆเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นธุรกิจฝังกลบขยะวันนี้ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับกลายเป็นบาดแผลใหญ่เพราะว่าเป็นที่ฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพิษกว่าจะมารู้สมัยหนึ่งใครจะไปรู้เราอาจจะเห็นว่าเนี่ยเป็นการลงทุนจากต่างประเทศแต่ความจริงไม่ใช่ประเทศเขากว้างใหญ่กว่าเราอีกนะประเทศจีนเนี่ยแต่เขาไม่เก็บขยะไว้บ้านเขานะเขาเอามาทิ้งบ้านเราเล็กกระจิ๋วหลิวเนี่ยแล้วพอน้ำท่วมเนี่ยความก็แตกนะครับ
2: เขาไม่ได้ทิ้งอ่ะเขาไม่ได้ทิ้งเขาขายมา
1: เนี่ย
2: เขา
1: ฟังแล้วเจ็บจี๊ดไหมล่ะเออจู่ๆเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงแรงงานแรงงานนี่เป็นปฏิสัมพันธ์ซับซ้อนมากเราเนี่ยวันนี้เราไม่ได้โตกว่าเวียดนามนะเราไม่ได้แข็งไม่ได้เก่งกว่าเขมรลาวพม่าเลยแต่แรงงานเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเพราะอะไรเพราะเราเปิดกว้างไงเข้ามาทำงานแรงงานเราได้รับระบบบริการสาธารณสุขมีหมอที่ดีมีโรงเรียนที่ดีแต่เราไม่เก็บให้ลูกหลานคนไทยบ้างเลยเหรอนะครับอย่างน้อยก็แบ่งชั้นก็ยังดีแต่เราไม่มีครับแล้วเราไปเอาอะไรมาเอาไอ้พวกแบบเอนเตอร์เทนเมนต์สุดขั้วสุดชีวิตอะการผลิตหลักๆเราละเลยหมดเลยงานวิจัยในประเทศเนี่ยการวิจัยแบบเชิงกระดาษหมดเลยนะครับเขาพูดว่าเราวิศวกรน้อยมากนะครับพี่เอของเราเนี่ยดร.สุชาติชวีเนี่ยเคยพูดเสมอว่ามันต้องมีวิศวกรนะแพทย์ไม่งั้นประเทศเราจะย่อยยับนะครับเราเนี่ย เป็นประเทศที่รับเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นยานยนต์แต่เราก็ไม่เคยเป็นตัวหลักเลยเราเคยภูมิใจกับภาพหลอกๆว่าเราเป็นดีทรอยต์เมื่อหลายปีก่อนเนาะเป็นประเทศที่ส่งออกรถยนต์แหมหลักเลยแต่ถามจริงๆเราเทคโนโลยีนี้เรามีไหมเราไม่ได้เก่งนะเราอาจจะทำได้แต่เราไม่ได้เก่งวันนี้พอพลิกเป็นรถไฟฟ้าเราก็เดี้ยงเรากลายเป็นคนง่อยเพลียเสียขาต้องไปนับหนึ่งใหม่เพราะว่าแก่นสาระการศึกษาของเราไม่มีเพราะเราไม่มีนักการเมืองที่เก่งๆนักการเมืองไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรนะพูดตรงๆนะจบปริญญาตรีก็มาแล้วอะวันนี้กำลังจะถูกแก้อายุน้อยก็เป็นได้นะซึ่งผมว่ามันน่าเป็นห่วงจากกองทุนที่เราบอกนะจะเอาเงินกองทุนไปบริหารด้วยวิธีคิดประหลาดๆไม่สืบย้อนรอยประวัติศาสตร์มาถึงขีดความสามารถของรัฐบาลมาถึงขีดความสามารถของนักการเมืองเราเนี่ยแทบจะหวังไม่ได้เลยกว่า100ปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยถ้าย้อนรอยทักประวัติศาสตร์วัดเส้นเวลาด้วยกันเนี่ยเราแย่แย่นะครับเราถอยหลังเมื่อ100ปีก่อนเนี่ยเรามีรถไฟที่เป็นที่1ในเอเชียเรามีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแข็งแรงที่เกือบต้นๆของเอเชียแต่วันนี้เราบวยแล้วอ่ะนอกจากบวยแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่พ่อเก็บมาให้นะที่ปู่ย่าตายายเรามาไม่ว่าจะเป็นที่ดินป่าไม้ทรัพยากรใต้ดินทรัพยากรในทะเลขายหมดนักการเมืองขายหมดภายใต้สัญญาสัมปทานเนี่ยเราไม่ล่มจมจะไหวเลยนะครับนี่คือเสียงสะท้อนจากคนคนหนึ่งนะอีกไม่นานเราก็ตายแล้ว
2: มี2 นาทีท่านภูริสิทธิ์ว่าไง
1: ภูริสิทธิ
0: ์ผมขอฝากเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับ
2: ครับ
0: ก่อนที่จะเป็นคราวหน้าเมื่ออาทิตย์หน้าหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องของการกระจายอำนาจนะถ้าเราเคยคุยเรื่องนี้ยาวนะยาวแล้วก็น่าคุยมาก
2: ครับ
0: เพราะว่า
2: คุย
0: วันนี้
2: ขึ้นต้นไว้แล้วไปต่อกันวันอาทิตย
0: ์ได้
2: ครับ
0: คืออย่างนี้ผมจะพูดอยู่ให้จู่หัวไว้ก่อนแล้วกันสมมุตินะสมมุติเนี่ยเราเอาสมมุติว่าเรามีการกระจายอำนาจที่ดีครับ
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking Newsสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ลงดาบสั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุนนทบุรีรั่นไร้มาตรฐานนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตอธิบดีกรมสบสกล่าวว่าจากการที่กรมสบสได้รับเบาะแสว่ามีการล่ามโซ่และอดอาหารผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการสร้างอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการกรมสบสจึงได้ส่งทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเบื้องต้นพบการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีการให้บริการเตียงเกินจากที่ขออนุญาตจาก9 เตียงเป็น14 เตียงอีกทั้งในชั้น 2และชั้น 3ของอาคารพื้นที่ส่วนกลางมีการลักลอบให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยด้านจิตเวชจากสารเสพติดถึง59 คนโดยไม่ได้รับขออนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายถือเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งจากการที่ผู้รับอนุญาตและผู้อำนวยการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขาดการควบคุมดูแลปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมีการกระทำหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของตนซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการกรมสบสจึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและใบอนุญาตเป็นผู้อำนวยการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตั้งแต่วันที่12 ตุลาคมเป็นต้นไปนายแพทย์อาคมประดิษฐ์ สุวรรณรองอธิบดีกรมสบส.กล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงจะรับตัวผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ป่วยด้านจิตเวชจากสารเสพติดเข้าดูแลนั้นจะรับได้เฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและมีอาการสงบแล้วโดยจะต้องมีใบรับรองคำวินิจฉัยจากแพทย์ในการนำผู้ป่วยเข้ารับบริการจึงจะสามารถรับผู้ป่วยเข้ามาดูแลได้หากสถานดูแลผู้สูงอายุรับตัวผู้ป่วยมารักษาเองโดยพนักงานก็อาจจะเข้าข่ายการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากพบเบาะแสการกระทำผิดมาตรฐานของสถานดูแลผู้สูงอายุสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมสบส.ทางโทรศัพท์หมายเลข02-193-7002หรือที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1ถึง12ในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ข ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
11: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนใส่เกียร์ว่างลงเขาได้ไหม
17: เอาพี่ไรโหยทำไมใส่เกียร์ว่างลงเขาอย่างเงี้ยล่ะงู
18: อ้าวพี่มันเป็นทางลาดลงอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องใส่เกียร์อะไรรถมันก็วิ่งลงได้สบายอยู่แล้วเนี่ย
17: ปั๊บโถเดี๋ยวให้เอาใบขับขี่ไปคืนกรมขนส่งทางบกซะเลยดีมั้ยเนี่ย
19: โอ้ยใส่เกียร์ว่างลงเขาไม่ได้นะคะกฎหมายว่าไว้ห้ามไม่ให้คนขับขี่รถแล้วใช้เกียร์ว่างหรือเหยียบคลัตช์ในขณะที่ขับรถลงตามทางลาดหรือไหล่เขาเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวอาจเกิดอันตรายได้ค่ะหากใครฝ่าฝืนมีโทษปรับเงินไม่เกิน500บาทเลยนะคะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใส่เกียร์ว่างลงเขาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางนะคะ
18: จ้าพี่ไม่ใส่เกียร์ว่างแล้วจ้า
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
20: ้องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวเป็นรายการโดยองค์กรภาคีขายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM นะในระบบ FM นะครับเครือข่ายทั่วประเทศและก็สามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางออนไลน์ได้นะครับว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ www.phakifm.org ของอชท.นะครับ www.phakifm.org แล้วก็ทาง YouTube phakifm รวมถึงทาง Facebook Live นะครับก็ติดตามกันได้หลากหลายเพจเลยไม่ว่าจะเป็นเพจของรายการเกาะติดสกิดข่าวเพจขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจของสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับแล้วก็เพจสวัสดีเมืองนนท์ด้วยนะครับติดตามรับชมรับฟังได้ทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์นะครับประการเกาะติดสกิดข่าวครับมาติดตามข่าวสารการเตือนภัยพิบัติครับจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาตรวจนะเรื่องของติดตามแผ่นดินไหวนะครับกับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแล้วก็พยากรณ์อากาศประจํา24ชั่วโมงประจําวันนะครับจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทางสภากระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนสถานภัยในรอบ24ชั่วโมงนะครับประจำวันที่14ตุลาคมถึง15ตุลาคมนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทางสภากระทรวงมหาดไทยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับใน2พื้นที่2จังหวัดนะครับ2จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นและก็ต้องเตรียมรับพร้อมนะเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่นะครับเตรียมถุงฉุกเฉินกระสอบทรายนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็เป็นพื้นที่ต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมที่จะย้ายกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่ด้วยนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับปกคลุมประเทศไทยและก็ลมตะวันออกนะครับพัดนำความชื้นมาจากฐานะของทะเลจีนใต้ก็เลยทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ราชบุรีนะครับดังนั้นก็ใครที่อยู่กาญจนบุรีอำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอบ่อพลอยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอหนองปลืออำเภอลาวขวัญอำเภอนะครับก็ทั้งหมดนี้นะทั้งหมด1 2 3 4 5 6อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดราชบุรีก็อำเภอจอมบึงนะครับที่ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ย้ายกลุ่มคนเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับต้องเตรียมวางแผนกันไว้นะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่กันด้วยนะครับนี่ก็2จังหวัดครับที่ต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นก็เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับปกคลุมประเทศไทยและก็ลมตะวันออกพัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้นะครับทำให้มีฝนตกหนักโดยเฉพาะในส่วนของทั้งภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับในส่วนของภาคเหนือต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีภาคกลางครับแถวกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่และก็จังหวัดสตูลนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับเราลงในระดับอำเภอครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนมาว่าเฝ้าระวังติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมแล้วก็ระวังการขับขี่พาหนะนะครับขณะที่น้ำไหลผ่านทางแล้วก็ควรที่จะงดการเที่ยวถ้ำและก็น้ำตกในช่วงนี้ไปก่อนนะครับก็จังหวัดภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอเมืองอำเภอแม่เสลียงครับจังหวัดตากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผาจังหวัดเพชรกำแพงเพชรที่อำเภอคลองลานอำเภอปางศิลาทองครับจังหวัดนครสวรรค์อำเภอชุมตาบง
อำเภอแม่วงนะครับแล้วก็อำเภอแม่เปิ่นนะจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอบ้านไร่กับอำเภอลานสักนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงอำเภอพนมทวนอำเภอสังขละบุรีอำเภอห้วยกระเจ้านะอำเภอไสยโยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังยะซ้ำจังหวัดราชบุรีครับที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอเมืองกับอำเภอสวนพึ่งนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอด่านซ้ายจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบครับจังหวัดระยองที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านฉางอำเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามจังหวัดตราดอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงครับจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองอำเภอชะอำอำเภอหนองยาปล้องนะอำเภอแก่งกระจานครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอทับสะแกและก็อำเภอปราณบุรีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปในส่วนของภาคใต้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอท่าชนะอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าระวังอำเภอเมืองอำเภอท่าศาลาอำเภอพรหมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอสิชนครับจังหวัดสงขลาต้องเฝ้าระวังที่อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาจังหวัดยะลาที่อำเภอเมืองอำเภอทานโตอำเภอบางนันสตานะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างที่บอกครับว่าต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอสุขินอำเภอแหวงจังหวัดพังงาครับอำเภอเมืองอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกัวป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอครับจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองและก็จังหวัดสตูลที่อำเภอควนกาหลงแล้วก็อำเภอทุ่งว่าอำเภอมะหนังนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน ขออภัยใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็มีปริมาณเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่และก็ฝนตกต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาจึงต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติแจ้งเตือนระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านแล้วก็ควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่น้ำล้นตลิ่งนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันคือจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอบางระกำจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอเมืองครับจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับราชบุรีนะครับอำเภอเมืองดำเนินสะดวกอำเภอบางแพอำเภอบ้านโป่งครับอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอบางปลาหมาอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดชัยนาทครับอำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีอำเภออินบุรีนะครับอ่างทองอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับสามโก้และก็ชัยโยนะในส่วนของพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอท่าเรืออำเภอคลองหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอบักไห่นะของอำเภอเสนาและก็อำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับทางด้านของนายนครนายกนะครับนครนายกที่อำเภอองครักษ์นะครับต้องเฝ้าระวังการปราจิมณีทุกอำเภอสะเชิงเซาที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเคลื่อมอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพอำเภอพนมสารคามนะครับแล้วก็มีอำเภอราชสารอำเภอแปลงยาวจังหวัดเพชรบุรีก็อำเภอเมืองอำเภอท่ายางอำเภอแหลมบ้านแหลมอำเภอแก่งกระจานนะครับแล้วก็ในส่วนของนครปฐมที่อำเภอบางเลนนะครับอันนี้พื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังก็บางเลนกับสามพรานนะครับแล้วก็จังหวัดสุดสงขามนะทุกอำเภอต้องเฝ้าระวังกันทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติยังแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนไปปกคลุมประเทศไทยและก็ลมตะวันออก
นำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาในนะครับทะเลจีนใต้นะครับที่ทำให้มีฝนตกนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองนะครับก็มีในส่วนของฟ้าขนองก็จะมีภาคเหนือจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธิสาครสุทธิสงครามสุทธิปราการและก็กรุงเทพมหานครภาคใต้มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตและก็กระบี่นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนฟ้าขนองครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็คาดการณ์สถานภัยในรอบ 1-3 วันจากนี้ไปนะครับก็ต้องเฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดตากภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับภาคใต้ทุกอำเภอนะครับตั้งแต่วันที่15-16ตุลาคมนะครับและก็น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังก็ยังมีถึงวันที่17ตุลาคมนะครับก็เนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับดังนั้น

0: สระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพชรบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแจ้งเตือนนะฮะเราจะมีเกิดน้ำล้นตลิ่งนะน้ำท่วมขังนะครับนะตรงส่วนครับก็ตั้งแต่วันที่15ถึง17ต่อเนื่องกันไปใครสอบทรายยกไว้แล้วก็อย่าเพิ่งเอาลงนะครับก็อย่างน้อยให้ผ่านวิกฤตตรงนี้กันไปก่อนนะนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ทั้งเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของอบจ.นะครับองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายยุเพื่อเด็กและสังคม DCY Radio Network นะครับอันนี้ก็อ่ะมาอัปเดตข่าวสารกันในส่วนตรงนี้เรามาที่ทางด้านของไปเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก่อนไปแผ่นดินไหวเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับพักกันสักครู่ก็มีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการเราหลายสถานีนะครับก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับติดตามกันต่อในเรื่องของพยากรณ์อากาศและก็เรื่องของแผ่นดินไหวนะครับมากองฝรั่งแผ่นดินไหวนะที่เราอัปเดตในแต่ละวันกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อเนื่องครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

กับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็มาติดตามนะครับเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศรวมถึงจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาตินะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับรับฟังผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ในเครือข่ายทั่วประเทศและก็ทางวิทยุออนไลน์ที่ www.parkyfm.org YouTube parkyfm แล้วก็ Facebook นะครับว่าจะเป็นในส่วนของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวพิมพ์ภาษาไทยเล่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจขององค์กรภาคีก็ parkyfm นะครับแล้วก็ทางเพจของสมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับก็สามารถจะติดตามรับฟังกันได้ทางเพจนะแล้วก็เพจสวัสดีมนนท์ด้วยนะครับมาอัปเดตกันต่อนะครับไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับวันที่14ตุลาถึง15ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันที่15ตุลาคมนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนะครับบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับนอกทั้งนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคออกเฉียงเหนือนะครับและก็ประเทศจีนทะเลจีนใต้นะครับส่งผลให้มีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนนะครับทิศใต้นะครับเข้า

0: มาปกคลุมประเทศไทยและก็อ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรและก็ชาวเรือนะครับควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระวังด้วยนะครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะพยากรณ์อากาศนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานแยกเป็นภาคนะครับภาคเหนือครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและก็เพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20นอตต่อชั่วโมงภาคตะวันออกและก็ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมานะครับนครราชสีมานะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับแล้วก็ในส่วนของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับไปที่ทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดที่22องศาสูงสุดที่30องศาเซลเซียสครับแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง5ถึง30นอตต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันออกนะครับความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนี่ก็เป็นประกาศจากลงวันที่14ตุลาคมนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมาอัปเดตกันนะครับไปที่ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวครับทางด้านของเราต้องมาร่วมกันตรวจสอบเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับว่าเพื่อนบ้านเราบ้านเรานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการรายงานแบบอัปเดตนะวันอัปเดตแต่ละช่วงเวลาเลยนะครับก็ในส่วนของถ้าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็ใกล้เคียงนะครับวันนี้นะครับเราไปตรวจสอบในวันที่14ตุลาคมนะ14ตุลาคมนะครับก็มีเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งครั้งแรกที่ก็ประเทศเมียนมานะครับครั้งที่2ก็เมียนมานะครับอันนี้ก็มีครั้งแรกในช่วง5:21 นะครับ 2.7 ไม่มีจุดนะลึกไป1กิโลแล้วก็รอบ2ก็คือ5:34นะครับก็ไหวไป2ไม่มีจุดลึกไป10กิโลนะครับลึกไป1กิโลนะลึกไป1กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันที่14ตุลานะครับ2รอบนะครับ 2.7 ไม่มีจุดแล้วก็ 2.0 ไม่มีจุดนะครับก็ลึกไป1กิโลห่างจากอำเภอปางมะผ้าจนแม่งสอนไป134กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะก็ห่างจากอำเภอปางมะผ้าจังหวัดร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะปาวห้าจากแม่ฮ่องสอนนะครับประมาณ123กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็ไม่อยู่ในพื้นที่ไทยแต่อยู่ที่เมียนมานะครับก็อย่างน้อยก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะแผ่นดินไหวไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยนะครับถ้าย้อนไปดูข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยแผ่นดินชาติกรมป้องกันและสำนักกระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการรายงานแบบเรียลไทม์นะครับให้กับทุกท่านเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปขอดูเวลาก็คือวันที่14เนี่ยก็คืออัปเดตล่าสุดนะวันนี้ก็มีเพียงแค่2ครั้งนะครับแล้วก็วันที่13เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับแผ่นดินไหวนะอาจจะต้องติดตามกันนะคืออย่างที่บอกครับว่าตัวแผ่นดินไหวเองเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างน้อยเนาะเราต้องติดตามกันนะเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันเพราะว่าเราเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกครับว่าเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาแต่บ้านเราก็เกิดความเสียหายตั้งแต่เรียกว่าตึกสตง.ถล่มนะอันนี้ก็ห่างกันเป็นพันกิโลนะก็ต้องมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับต้องขอขอบคุณทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับที่นำมารายงานนะก็ให้กับทุกท่านนะครับซึ่งผมก็นำข้อมูลจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็กรมป้องกันและรักษากระทรวงมหาดไทยนะครับไปที่แผ่นดินไหวนี่ก็ประมาณนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่อย่างน้อยเตรียมรับสถานการณ์กันไว้เพราะบ้านเรามีทั้งหมด16รอยเลื่อนนะ16รอยเลื่อนนะครับที่จะไหวเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งไม่มีใครจะคาดการได้ไม่มีใครที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับดังนั้นก็แผ่นดินไหวก็จะต้องนะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องสามารถแก้ปัญหาได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องฝากคุณฟังนะครับว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าจะเป็นไฟใช้เครื่องรับวิทยุนะครับ power bank หรือว่าจะเป็นวิทยุฉุกเฉินเบสิกรีดิโอนะครับเหล่านี้ครับเอาไว้นะเวลาอย่างน้อยเกิดเหตุนะเราก็จะได้ช่วยเหลือได้นะครับอย่างน้อยส่งคนสนิทขอความช่วยเหลือก็ได้นะวิทยุฉุกเฉินเองเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมานานแล้วกว่า50ปีครับมันทำหน้าที่4อย่างนะ1เป็นเครื่องรับวิทยุวันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับทั้งเมืองโอ้อินเทอร์เน็ตล่มเลยนะเราต้องใช้วิทยุครับในหาขึ้นข่าวสารนะครับนะอย่างน้อยเนี่ยนะก็จะมีครับวิทยุนะ2มีไฟฉาย3มีสัญญาณไซเรนขอความช่วยเหลือนะครับปุ่มนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นการกดขอความช่วยเหลือนะถ้าเกิดท่านใดได้ยินเสียงไซเรนดังขึ้นมาข้างๆหันกลับไปมองหน่อยนะครับเผื่อใครบางคนกำลังกดสัญญาณไซเรนขออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิทยุฉุกเฉินนั่นจะบอกท่านที่บอกว่ามันมีหน้าที่4อย่างคือ1เป็นเครื่องรับวิทยุ2เป็นไฟฉาย3มีสัญญาณไซเรนขอความช่วยเหลือ4เป็นก็เรียกว่าชาร์จ power bank ได้นะเขามีเขาเรียกประจุแบตเตอรี่ของเครื่องสามารถที่จะแบ่งจ่ายไปยังอุปกรณ์เพื่อชาร์จไฟฉุกเฉินได้นี่คือครบคันเลยนะครับอย่างน้อยมีไว้ติดบ้าน1เครื่องเขาเรียกว่าวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio นะครับนี่ก็ฝากกันไว้อ่ะแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการนะครับก็ตรงต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับต้องเรียกว่าปกติเนี่ยในรายการ Nopadon Story Podcast เนี่ยเรามักจะชวนคุยกันเรื่องบุ๊ครีวิวเนี่ยเยอะสุดนะครับแล้วถ้ามันเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นการรีวิวหนังสือเนี่ยก็ออกจะมาเป็นแนวพัฒนาตัวเองเนาะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานแบบ productive วิธีการอะไรดีล่ะเขียนหนังสืออ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะครับแต่มันมีแคตตาล็อกหนึ่งที่ถ้าไม่ใช่บุ๊ครีวิวเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่ามากเท่าไหร่ก็คือเรื่องสุขภาพนะครับแน่นอนมันอาจจะอยู่ใน Sunday Reflection บ้างเวลาผมรีวิวเรื่องเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายการกินหรือแม้กระทั่งเรื่องเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้ออาจจะมีแทรกๆอยู่บ้างแต่ว่าไม่เคยจัดหรือน้อยครั้งมากที่จะเอามาจัดเป็นตอนนึงเต็มๆที่จะชวนคุยเรื่องนี้เนื่องจากผมไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์นะผมอาจจะอ่านหนังสือเรื่องสุขภาพอยู่บ้างก็อาจจะเอามารีวิวอยู่บ้างนะครับแต่วันนี้อยากจะขอจัดเรื่องนี้เพราะว่าบังเอิญก่อนจัดเนี่ยตอนนี้ผมใส่ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า WHOOP นะ WHOOP WHOOP ก็คล้ายๆเป็นเครื่องวัดสุขภาพเราอะเราคล้ายๆนาฬิกานะเหมือนสมาร์ทวอชอันหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ดูเวลาอะไรได้เลยนะมันเอามาวัดชีพจรวัดอุณหภูมิวัดอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมีตัววัดหลายๆตัวซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะแต่วันนี้ที่อยากจะชวนคุยก็คือตัววัดที่เขาเรียกว่า biological age แปลว่าอายุเนาะปกติเนี่ยเวลาเราดูอายุเราก็ดูว่าเราเกิดวันไหนปีไหนเพราะนั้นทุกๆปีเนี่ยอายุเราจะแก่ขึ้น1 ปี 1 ปี 1 ปีแต่ biological age เนี่ยมันคืออายุที่ทางเครื่องวัดเนี่ยเขาคำนวณมาให้เราถามว่าคำนวณยังไงเช่นเขาก็จะมาดูค่าเฉลี่ยว่าถ้าคุณอัตราการเต้นของหัวใจคุณเป็นประมาณนี้ตัววัดต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยแปลว่าคุณน่ะสุขภาพเหมือนกับคนอายุสมมุติตอนนี้คุณอายุ30แต่สุขภาพคุณเนี่ยเหมือนคนอายุ25เลยนะแต่ว่าคุณแข็งแรงอ่ะนึกออกมั้ยแต่บางคนอายุ30แต่แบบโหนอนก็น้อยออกกำลังกายก็ไม่ออกกำลังกายจะเรียกว่าอะไรน้ำหนักคุณก็เยอะเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็มาคิดคำนวณมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอายุ30ก็จริงนะเกิดมาในโลกนี้30ปีเนี่ยแต่อายุทางกายภาพคุณเนี่ยมันเหมือน40เลยนะคือไอ้ตัว biological age เนี่ยผมเลยคิดว่ามันสะท้อนหลายๆอย่างได้ดีแล้วอันนี้แอบบอกไว้ล่วงหน้านะว่าปีหน้า OKR ผมเนี่ยผมจะเอาตัวนี้เป็นหลักเพราะว่าตัวนี้มันรวมหลายๆตัวเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้ผมอาจจะจำได้ไหมบางปีผมก็พูดถึงเรื่องของการนอนเพื่อการกินการออกกำลังกายต่างๆนานาปีนี้ก็พูดถึง VO2 max พูดถึงเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อแต่กะว่าปีหน้าเอาไว้ให้ปีนี้ให้มันจบสิ้นปีไปก่อนเนาะผมจะเอาไว้ตัว biological age เนี่ยมาเป็นตัววัดตอนนี้อายุผมเนี่ยไอตัว biological age เนี่ยก็คืออายุทางกายภาพเนี่ยมันน้อยกว่าอายุจริง 6.5 ปีอยู่ก็แปลว่าผมจะเรียกว่าอะไรดีรักษาสุขภาพได้ดีในมุมหนึ่งนะแน่นอนแหละมันไม่ได้มีความเป๊ะขนาดนั้นหรอกคราวนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าไม่ได้จะมาให้ทุกคนใส่วูฟหรอกนะว่าการทำ biological wage ให้มันได้ดีเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อดีซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปด้วยนะครับอย่างแรกก็คือการนอนหลับนะการนอนหลับเนี่ยในวูฟเองเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัววัดนะ2ตัววัดตัววัดแรกอันนี้เราน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วก็คือชั่วโมงในการนอนนะว่าเราอะนอนโดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงไอ้ตัววูฟเนี่ยมันจะ มันไม่ได้แม่นเป๊ะหรอกแต่มันก็แม่นระดับนึงอ่ะมันจะดีเทคได้ว่าช่วงนี้เราไม่ขยับตัวเลยนะเรานอนนิ่งหัวใจเราเต้นประมาณนี้เราน่าจะนอนหลับนะอันเนี้ยมันจะวัดได้แล้วเวลาเราตื่นขยับตัวลุกขึ้นนั่งทำกิจกรรมเขาก็จะรู้ว่าเราตื่นเนาะซึ่งมันก็จะมีตัววัดตอนนี้ตัววัดเนี้ยผมก็ทำเขาทำเป็นคะแนนเลยนะคะแนนเต็ม100เนี่ยผมได้ 81% นะครับเอาโทษทีเอาใหม่คะแนนจำนวนชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ผมนอนยังไม่ให้เต็ม100นะอันนี้คือจำนวนชั่วโมงในการนอนเนี่ยผมนอนโดยเฉลี่ยประมาณ6ชั่วโมงนิดๆ6ชั่วโมงนิดๆซึ่งยังไม่ดีนักการนอน6ชั่วโมงเนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่ซึ่งมันจะทำให้เอจผมเนี่ยไอ้ biological age ผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้น 0.8 ปีแปลว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องเตือนตัวเองก็คือต้องนอนให้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงก็ยอมรับวันหลังๆเนี่ยนอนดึกไปนิดนึงเล่นพิกโกบอลกลับมาบางทีมาอัดพอดแคสต์นู่นนี่นั่นแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดึกไปนิดนึงแล้วตื่นเช้าเพราะว่าต้องไปรีบไปสอนหนังสือนะช่วงที่สอนก็ถ้าออกสายเนี่ยผมก็จะนอนได้นิดเดียวเพราะว่าต้องรีบตื่นไม่งั้นรถติดอ่ะนี่คือเรื่องแรกนะอยู่ในโหมดของการนอนฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็กระตุ้นให้ทุกคนได้นอนเต็มอิ่มตัววัดที่2ที่ยังอยู่ในโหมดของการนอนก็คือความสม่ำเสมอในการนอนเขาเรียก sleep consistency สม่ำเสมอคือคุณเข้านอนและตื่นนอนตรงเวลาหรือเปล่าในทุกๆวันผมเนี่ยมีคะแนน consistency อยู่ที่ 81% ที่เมื่อกี้พูดนะ81เต็ม100เนี่ยอันนี้ถือว่าดีเพราะว่ามันทำให้ biological age ผมลดลงถึง 1.9 ปีนั้นเรื่องการนอนผมต้อง improve หรือปรับปรุงเรื่องชั่วโมงการนอนให้เพิ่มขึ้นแต่ก็เรื่องของความสม่ำเสมอในการนอนวันหยุดผมก็นอนตื่นเท่ากับวันธรรมดานอนเข้านอนก็ใกล้เคียงกับวันธรรมดาอันนี้คือตัววัดอันแรกนะหมวดแรกนะหมวดที่2เนี่ยคือตัววัดที่เกี่ยวข้องกับจะเรียกว่ากิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวก็ได้นะครับตัววัดนี้เขาจะมีตัววัดอันแรกก็คือจำนวนชั่วโมงที่เรามีการหัวใจเราเต้นอยู่ในโซน1ถึงโซน3ซึ่งโซน1โซน3เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกความหนักประมาณปานกลางอ่ะโซน1ถึงโซน3นี่ผมทำได้ดีมากครับในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมได้ประมาณ6เกือบ7ชั่วโมง6ชั่วโมง41นาทีอันเนี้ยช่วยลด biological age ผมลง 2.6 ปีเลย 2.6 ปีเลยตัววัดอันที่2คือการออกกำลังกายที่หนักหน่อยคือโซน4ถึงโซน5อันนี้แบบความหนักสูงนิดนึงโซน4ถึงโซน5เนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าผมออกน้อยมากไม่0.02 ชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยแต่เขาก็ไม่ได้แบบบังคับให้เราแบบออกเยอะแยะอะไรมากมายนะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ biological age ผมหรือว่าอายุทางกายภาพผมเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.1 ปีก็เป็นการเตือนตัวเองว่าเอ้ยมันต้องมีจังหวะออกแรงกว่านี้นิดนึงให้เยอะกว่านี้นิดนึงตอนนี้ก็มีอยู่บ้างคืออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะพี่ก็บอกเนี่ยมันไม่ได้แบบโหวิ่งเยอะขนาดนั้นนะเพราะนั้นอาจจะต้องมีจังหวะที่เพิ่มการออกกำลังกายตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับคราวนี้นอกจากการออกกำลังกายที่มันเป็นลักษณะของอะไรนะคาร์ดิโออ่ะก็คือออกกำลังกายเนี่ยมันยังมีตัววัดที่เขาพูดถึงการออกกำลังกายที่เน้นความแข็งแรงเช่นการไปยกเวทยกน้ำหนักนะครับอันเนี้ยเราต้องเรคคอร์ดเองซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งกลับเข้าไปยิมนะออกกำลังกายมาได้แค่1ชั่วโมงแต่เดี๋ยวจะกลับมาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นสถิติตัวนี้ของผมเนี่ยยังทำได้ค่อนข้างน้อยเลยเพราะว่าไม่เคยเรคคอร์ดด้วยนะครับคราวนี้ต้องมาเรคคอร์ดก็จะทำให้อายุทางด้านกายภาพผมเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.5 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดของเรื่องของการออกกำลังกายนะครับถัดไปยังอยู่ในโหมดการออกกำลังกายอยู่นะจำนวน9ต่อวันเขาอยากรู้ว่าเราเดินได้เยอะหรือเปล่า ผมเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยผมจะเดินได้วันละประมาณ 10,000 กับอีก700กว่าก้าวซึ่งผมก็ใช้ไอ้เนี่ยวูฟเนี่ยเป็นตัวจับอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับคะแนนก็ทำให้อายุทางด้านกายภาพผมลดลง 0.5 นะครับมาหมวดที่3เป็นหมวดเรื่องสุขภาพหัวใจและการเผาผลาญนะตัววัดที่สำคัญก็คือ VO2 max นะซึ่งพูดอีกทีนะมันคือประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ออกซิเจนของร่างกายนะครับจะบอกทางด้านอายุไขเราด้วยนะบอกอายุว่าเราจะอายุยืนไม่ยืนนะตัวนี้ก็มีส่วนเยอะแล้วก็บอกสุขภาพหัวใจเราด้วยผมอยู่ที่42นะมิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อมินิตนะอันเนี้ยทำให้ค่อนข้างดีค่อนข้างไปทางบวกทำให้อายุทางกายภาพผมเนี่ยลดลง 2.2 ปีเลยนะอันที่2ก็เรียกว่า resting heart rate ภาษาไทยคืออัตราการเต้นของหัวใจขณะพักก็บ่งบอกถึงความแข็งแรงแล้วก็การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอันนี้ผมก็ทำได้ดีมากๆนะดีมากๆทำให้อายุผมเนี่ยอาจจะมาจากการออกกำลังกายผมด้วยนะ resting heart rate ผมต่ำอยู่ก็ทำให้อายุผมลดลงในเชิงกายภาพเนี่ย 1.8 ปีแล้วก็ที่3อันนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็เพิ่งคือตอนนี้พอเข้าไปดูเนี่ยก็เกิดตระหนักรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีการจะเรียกอะไรเรคคอร์ดมากขึ้นเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ของมวลกล้ามเนื้อนะครับ lean body mass นะครับซึ่งมันมาจากไอ้ body ไอ้เขาเรียกอะไรนะเปอร์เซ็นต์ของไขมันนั่นแหละนะครับว่าถ้าไขมันเยอะไอ้ lean body mass มันก็ลดลงเนี่ยเขามันคือวัดสัดส่วนของมวลกล้ามเนื้อและกระดูกในร่างกายนะซึ่งจริงมันสามารถซิงข้อมูลผ่านเครื่องช่างอัจฉริยะหรือบันทึกเองก็ได้ซึ่งผมก็ทำ OKR ของผมอยู่เนี่ยอันนี้ผมยังอยู่กลางๆนะอยู่กลางๆแต่ก็ยังถือว่าไม่ดีก็คือ0.1 ปีนะนี่คือตัววัดคร่าวๆนะคร่าวๆว่าเวลาใช้วูฟแล้วเนี่ยตอนนี้อายุเราลดลงบ้างน้อยแค่ไหนถามว่ามันดียังไงมันทำให้ผมได้ทำทั้งสองทั้งสามด้านนะคือด้านการนอนด้านการออกกำลังกายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของ body mass ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการกินด้วยแล้วก็การได้ฝึกกล้ามลงกล้ามเนื้อด้วยพอผมดูแบบนี้ปุ๊บถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะมีอายุต่ำกว่าอายุจริงถึงอย่างที่เมื่อกี้เล่าอ่ะ6ปีกว่าเนี่ยผมทำให้ผมรู้เลยหนึ่งคือที่ผมต้องทำนะข้อหนึ่งเลยนะนอนจำนวนเวลาให้มากขึ้นแปลว่าต้องเข้านอนเร็วขึ้นเพราะตอนเช้ามันถูกฟิกอยู่แล้วว่าเราต้องไปทำงานอันที่สองที่เราควรจะทำเพิ่มนะของผมนะออกกำลังกายในโซน4โซน5ให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงตอนนี้ยังถือว่าน้อยไปนิดนึงแล้วก็ไปฟิตเนสให้บ่อยกว่านี้อีกหน่อยนึงที่จะต้องไปยกเวทยกอะไรเนี่ยให้บ่อยกว่านี้อีกหน่อยนึงนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่อง body mass นะกินอาหารที่เป็นของหวานหรือมันทำให้เกิด fat ให้มันลดลงกว่านี้อีกนะถ้าดูคะแนนตัวที่ยังทำ improve ได้อีกเยอะมากเนี่ยคือ strength activity ก็คือการเพิ่มกล้ามเนื้อต้องใช้เวลาต่อ week มากกว่านี้ไอ้ตัวนี้มีผลทำให้ผมมีอายุมากขึ้นจากอายุกายภาพมากขึ้นถึง 1.5 ปีถ้าเรียงลำดับนะอันนี้คือเบอร์1เลยที่ผมควรต้องทำเบอร์2ที่จะช่วยผมได้อีกก็คือเรื่องของการออกกำลังไม่ใช่นอนนะต้องนอนเยอะกว่านี้อีกนิดนึงก็จะได้อีก 0.8 ปีถัดไปอันนี้อาจจะเป็นนิดนะคือเรื่องโซน4โซน5ได้อีก 0.1 ปีนะครับถ้าลดลงไปได้แล้วก็ body mass มันเกินมาแค่ 0.1 ปีนะครับผมว่ามันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีความตระหนักรู้นะแล้วผมก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยก็จะเซตไอ้ biological age ให้มันลดลงสวนทางตอนนี้จริงๆตอนนี้ถือว่าดีแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเพสของมันคือความเร็วของการเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันลดลงเพราะว่าผมทำหลายอย่างได้ดีนะมันอยู่ที่คือปีนึงเนี่ยผมจะแก่ขึ้นป ประมาณ1ปีไม่ใช่ประมาณปกติอายุเราปีนึงก็แก่ขึ้น1ปีแต่ว่าเขาบอกว่า pace of aging ของผมเนี่ยมันคือ 0.4x เองก็คือปีนึงเวลาผ่านไปปีนึงผมอาจจะแก่ขึ้นได้แค่ประมาณแค่ 0.4 ปีเท่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้เรามีก็ไม่ใช่แค่ life span นะก็เป็น health span นะก็คืออายุที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมสอนเรื่องการวัดผลนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัววัดที่มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ก็เลยขอนำมาฝากกับรายการนพดลสอรี่ด้วยแล้วกันนะครับถ้าท่านไม่ได้ไปซื้อวูฟซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไม่มีนาฬิกาก็คงไม่เป็นไรครับเอาแค่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับว่าอายุทางกายภาพเราเท่าไหร่นะแล้วจริงๆพวกนี้มันก็เป็นค่าเฉลี่ยนะมันก็ไม่ได้เป๊ะๆขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากให้ท่านออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อยกเวทยกน้ำหนักอะไรเงี้ยแล้วก็ระวังการกินระวังการนอนให้ดีเท่านั้นเองนะครับเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาแจ้งเตือน3อำเภอเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอได้แก่อำเภอเบตงอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาประกาศดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลคาดการสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยายะลาประจำวันที่13ตุลาคม2569คาดการว่าพื้นที่จังหวัดยะลามีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักโดยมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ฝนหนักตั้งแต่ 35.1 มม.ขึ้นไปแต่ไม่เกิน100มม.และมีปัจจัยสนับสนุนจากลมที่พัดสอบเข้าหากันซึ่งอาจทำให้เกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่อำเภอเบตงอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาดชันพื้นที่ที่มีประวัติน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่เสี่ยงดินถล่มซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจังหวัดยะลาจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงบ่ายเย็นค่ำและกลางคืนพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาดชันพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มสถานการณ์อันตรายให้เร่งแจ้งเตือนและดำเนินมาตรการเผชิญเหตุทันทีทั้งนี้หากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขอให้รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาทราบโดยด่วนเพื่อประสานความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเฉลิมตอนที่2เฉลิมแปลว่ายกย่องเสริมเพิ่มพูนใช้ประกอบเป็นคำราชาศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเช่นเฉลิมพระชนมพรรษาหมายถึงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีหรือพระบรมวงศานุวงศ์เฉลิมประยศหมายถึงตั้งประยศเป็นประเพณีไทยเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศ์หลายพระองค์จะเปลี่ยนพระราชฐานะตามความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จึงจำเป็นต้องเฉลิมประยศพระบรมวงศานุวงศ์ใหม่และในการเฉลิมประยศนั้นมักมีการเฉลิมพระนามหมายถึงแต่งเติมพระนามให้มีความไพเราะเหมาะสมกับพระยศใหม่นั้นด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ุมาฉบับสมบูรณ์ตอนกิจกลางคณาแทร็กที่269

งหมดเคลื่อนเข้าไปยังตำแหน่งกองฟอนที่เหมือนใครลากเอาศพจำนวนมากมาสุมกองแล้วเผารวมๆกันไว้ทันทีเป็นกองกระดูกมนุษย์กองใหญ่ทีเดียวและเมื่อเข้ามาสังเกตกันจริงๆในระยะใกล้เช่นนี้จึงเห็นว่าชิ้นส่วนถูกคาบกระจายเพ่นพ่านเกลื่อนบริเวณไปหมดไม่ได้มีเฉพาะในบริเวณที่ถูกรวมเผาอยู่เท่านั้นไม่มีปัญหาก็ไอสัตว์ประเภทหมาฝูงนั้นแหละที่คาบกันออกมาแทะลักษณะของกะโหลกมีทั้งใหญ่และเล็กอันแสดงว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ปัญหาขั้นแรกที่ทุกคนจะต้องคบคิดก็คือคนเคราะห์ร้ายเหล่านี้เสียชีวิตเพราะอะไรมันสืบเนื่องมาจากร่องรอยของการพังพินาศเป็นจุนของหมู่บ้านตะเคียนทองนี่ด้วยหรือเปล่าฝ่ายไหนเป็นผู้ที่นำเอาศพเหล่านี้มารวมเผาซะลักษณะของการเผาทำลายก็เพื่อให้พ้นจากความทุเรศนั่นเองข้อนี้ดูไม่ยากและท้ายสุดหมู่บ้านตะเคียนทองกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปเสียแล้วพวกนั้นหนีหายพละย้ายถิ่นไปอยู่ซะที่ไหนทุกคนของฝ่ายนายจ้างนันอินขยินและแม้แต่พวกลูกหาบทุกคนก็ไม่มีใครโง่เกินไปนักที่จะไม่หันเข้าพิจารณาถึงปัญหาอันเป็นปริศนาท้าทายให้คิดนี้มันจะต้องอ่านกันด้วยหลักฐานเท่าที่เหลือให้เห็นปรากฏอยู่และนำมาประกอบข้อสันนิษฐานประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะที่ทุกคนก็ติดตามรอยคณะของระพินชนิดเก็บหลักฐานมาได้เป็นลำดับทุกระยะอันถือเป็นต้นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วสำหรับข้อที่จะสันนิษฐานต่อไปรอบด้านใกล้เคียงบริเวณกองฟอนนั้นเมื่อทุกคนกวาดตามองไปก็เห็นชัดว่ากิ่งไม้สดๆมากมายมีรอยถูกตัดเพื่อนำมาสุมเพิ่มเติมกับกิ่งไม้แห้งสำหรับการเผาหมู่อย่างขนาดใหญ่นี้ระหว่างที่ต่างยืนพิจารณาใคร่ครวญอีกครั้งนั้นอนุชาเดินสำรวจเข้าไปยังบริเวณละเมาะไม้ใกล้เคียงที่มีรอยถูกตัดถูกลากเข้ามากองสุมก้มๆเงยๆ อยู่พักเดียวก็บอกว่าพวกของนายระพินแน่ครับที่ผ่านมาพบหมู่บ้านนี่พร้อมทั้งศพคงเห็นทุเรศเต็มทีก็เลยช่วยกันเก็บมาชาปนกิจซะซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาขุดหลุมฝังอยู่หลักฐานของพวกที่เผามีอยู่หลายอย่างชี้ชัดว่าจะต้องเป็นพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบของระพินก็แปลว่าพวกเขาบ่ายหน้ามาที่นี่ตรงอย่างที่เราคิดไว้แล้วก็พบเข้ากับความพินาศของหมู่บ้านอันเกิดจากการบุกเข้าถล่มโจมตีของโขลงช้างอะสิเชษฐาเอ่ยอย่างช้าๆอย่างพยายามลำดับภาพเหตุการณ์แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนี่ได้เกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังที่คณะรพินเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้ไอเหตุวินาศเกิดขึ้นก่อนแน่นอนครับพี่ใหญ่ถ้ามันเกิดขึ้นขณะที่รพินกับพวกมาถึงมันก็แปลว่าเขาจะต้องประจันบานกับไอ้ช่างรายพวกนั้นซากของมันก็จะต้องทิ้งเกลื่อนให้เราเห็นอยู่ด้วยเหมือนตรงที่เราพบที่ป่าไผ่อันผ่านมาเมื่อตอนเที่ยงเขาคงไม่ปล่อยให้มันบุกเข้ามาทลายบ้านและฆ่าคนในหมู่บ้านเล่นได้ง่ายๆหรอกครับพี่ชายใหญ่ก้มศีรษะลงนิดนึงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะที่นี่ระพินกับพวกมาถึงนี่ในเวลาห่างประมาณสักเท่าไหร่ล่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกระเหรี่ยงตะเคียนทองเนี่ยสำหรับข้อนี้ก็อาจจะได้แต่เดากันเท่านั้นล่ะครับว่าอาจจะสักวันสองวันเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาจึงจะมาถึงหรืออาจจะเร็วหรือช้ากว่านั้นก็คงไม่มากนักเมื่อมาถึงเขาก็ต้องพบอย่างเดียวกับสภาพที่เราเห็นอยู่นี่แหละผิดกันแต่เพียงว่าเขาจะต้องพบศพกลืนอยู่ด้วยจึงสั่งให้เอามาเผารวมกันซะสภาพพังพินาศของหมู่บ้านมันแสดงว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่เลยพวกที่รอดตายก็คงจะอพยพเคลื่อนย้ายจากที่นี่ไปแล้วล่ะกล่าวจบพรานชดก็ตะโกนร้องถามขยินกับหนานอิน
ที่กำลังพยายามคุ้ยเขี่ยตามซากบ้านเรือนของกะเหรี่ยงที่พังทลายอยู่เสียงหนานอินตอบมาว่าพวกนี้อพยพไปหมดแล้วนายไม่มีของกินของใช้เหลืออยู่เลยเก็บกันไปหมดเท่าที่จะขนกันไปได้เหลือก็แต่ของไม่จำเป็นที่ไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นเกลือหรือข้าวสารสักเม็ดก็ไม่มีมีแต่รอยมารื้อมาค้นกวาดเก็บไปศพพวกนี้มีอยู่ไม่เกิน20ศพมันคงไม่ได้หมายความว่าหมู่บ้านถูกช้างฆ่าตายทั้งหมดไม่ใช่เหรอชัยยันถามมาบ้างในระหว่างที่ดารินนิ่งเงียบหล่อนใช้วิธีอ่านและฟังการแสวงหาร่องรอยจากพรรคพวกประการเดียวเพื่อสรุปข้อสันนิษฐานยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆก่อนทั้งสิ้นไม่หมดหรอกนายทหารบางส่วนเท่านั้นคงเป็นคนแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็กที่หนีไม่ทันน่ะนานอินตอบและทั้งแกและขยินกับอนุชาก็เดินเข้ามาสมทบอีกครั้งไม่มีรอยช้างถูกยิงล้มตรงนี้สักตัวเดียวแสดงว่ามันบุกเข้ามาในเวลาที่พวกนี้เผลออาจจะเป็นตอนกลางคืนแล้วอาวุธไม่ดีพอที่จะหยุดมันได้แล้วก็บุกเข้ามาตามธรรมเนียมของมันอย่างที่พวกเราก็เห็นกันอยู่แล้วหรือบีบล้อมเข้ามาทุกด้านเป็นกองทัพเลยยาตราเข้าย่ำทำลายแล้วมีรอยของระพินตั้งแคมป์พักอยู่บริเวณใกล้เคียงมั่งไหมเนี่ยเชษฐาเอ่ยถามขึ้นอีกบริเวณนี้ไม่มีครับแต่ผมว่าอาจจะไม่ห่างจากที่นี่นักหรอกครับที่ระพินจะต้องพักกระบวนของเขาลงก่อนคงไม่เดินผ่านไปซะเพราะกะเวลาดูว่าเมื่อเขามาถึงที่นี่ก็คงเป็นเวลาเย็นใกล้ค่ำอย่างพวกเรานี่แหละเวลามันไม่อำนวยให้คณะของเขาเดินต่อไปได้อีกไกลแล้วอีกอย่างนึงร่องรอยจากการเผาศพนั่นซึ่งก็จะต้องเสียเวลาไม่ใช่น้อยก็แปลว่าเขาจะต้องอยู่ในละแวกไม่ห่างนักณวันที่มาถึงมิฉะนั้นจะเวลาที่ไหนมาเผาซากศพได้ถ้ามาหยุดพักนี่เราผิดหวังอย่างแรงและคำนวณกันไม่ถูกล่วงหน้าเลยนะว่าจะมาพบหมู่บ้านตะเคียนทองร้างในสภาพที่ถูกคชภัยทำลายแสลกลานแบบนี้รัศมีจากหมู่บ้านนี้กับบริเวณที่ระพินปะทะกับโขลงของมันจนยิงทิ้งไว้เกลื่อนที่ป่าไผ่มันก็ไม่ห่างกันนะยิ่งนึกย้อนไปตลอดเส้นทางที่มันดักโจมตีเรามาเป็นระยะระยะมันก็เส้นทางใกล้เคียงกันทั้งนั้นแสดงว่ามันคอยดักอาละวาดเล่นงานทุกคนอยู่ในละแวกรัศมี30ตารางกิโลเมตรนี่แหละหวังจะได้พบพวกตะเคียนทองสักคนที่นี่เพื่อจะได้หาข่าวอะไรบ้างก็ฟาวซะละกลับกลายเป็นปริศนาน่ากลัวให้คิดทิ้งให้เห็นซะอีกเชษฐาว่าพลางหันไปมองดูรอบๆอันเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความพินาศยับเยินของหมู่บ้านร้างอีกครั้งพี่กลางคะถ้าพี่กลางกับทุกคนแน่ใจว่าคณะของระพินจะต้องพักอยู่ในละแวกไม่ห่างเกินไปนักของหมู่บ้านนี่ก็สำรวจเถอะค่ะถึงพวกเราเองก็เหมือนกันจะต้องหาที่พักให้ได้ก่อนค่ำวันนี้เพราะเราก็ไม่มีทางจะเดินในเวลากลางคืนเหมือนกันไงๆก็ต้องยึดที่พักไว้ก่อนละดารินเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆเผื่อจะพบเจ้าด้วนของหล่อนในยามนี้มั้งแต่ก็ไม่ปรากฏวี่แววของมันเลยไม่ได้ยินแม้แต่เสียงกระดึงผูกคออนุชาโบกมือกับทุกคนให้ตามเข้าไปโดยย้อนเข้าไปหาริมฝั่งทาน้ำอันอยู่ไม่ห่างนักแล้วก็เดินไต่เรียบขึ้นสูงไปตามแนวโขดหินนั้นทั้งขบวนก็เคลื่อนตามในทันทีก็บริเวณที่อดีตพรานชดเลือกเดินตัดขึ้นด้านเหนือของหมู่บ้านนี่เองแหละที่พบหลักฐานก้นซิก้าและบุหรี่ทิ้งอยู่เป็นระยะแสดงว่าเส้นทางเดินของระพินกับฝ่ายนายจ้างมุ่งไปทางด้านนั้นจริงๆเท่าๆกับแสดงชัดอีกครั้งโดยไม่ต้องกังขากันอีกต่อไปว่าอนุชาวราฤทธิ์นั้นเป็นนักแกะรอยระดับอาชีพอย่างแท้จริงคนหนึ่งจากชีวิตพเนจรในดงลึก
ในอดีตของเขา

0: นไปกันอย่างรีบเร่งแข่งกระแสงของทิวาการที่มืดสลัวลงทุกขณะครั้นแล้วชั่วไม่กี่อึดใจลมก็โชยมาจากด้านเหนือคราวนี้ทุกคนแทบสำลักด้วยกลิ่นเน่าอย่างรุนแรงเฮ้ยมีซากตายเน่าอย่างมโหฬารอยู่ข้างหน้าเราอีกแล้วชยันอุทานยกมืออุดจมูกโดยไม่รู้สึกตัวเอาอ่ะงั้นก็เร่งฝีเท้ากันหน่อยทุกคนเราจะต้องพบหลักฐานเพิ่มเติมข้างหน้าใกล้ๆนี่แน่ๆเชษฐากระโดดขึ้นไปบนโขดหินสูงโบกมือต้อนพวกลูกหาบที่เดินเข้าขบวนมาแล้วร้องเร่งอยู่ตลอดเวลาจากนั้นชั่วไม่เกิน10นาทีทั้งคณะก็มายืนจังงังครางกันแซดในลำคออยู่ที่โคกเหนือฝั่งทานตอนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: เสียงชายันครางขึ้นอีกตาเบิกโพลงภูเขาที่กองอยู่เป็นหย่อมๆณบริเวณพื้นที่ค่อนข้างโล่งบริเวณติดกันหน้าผาชันอันไม่ห่างออกไปนักคือซากช้างตายคราวนี้แทบจะนับจำนวนไม่ถ้วนทีเดียวมันเต็มบริเวณไปหมดอยู่ในป่ารกก็มีกลางพื้นโล่งก็มีกินแดนไปจนกระทั่งถึงตีนเชิงผาที่เห็นอยู่ไม่ไกลอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า30ตัวทุกตัวขึ้นอืดทืดแมลงวันและฝูงแรงจับมืดไปหมดนี่

ักอยู่ตรงนั้นแหละไม่งั้นคงไม่ซัดกันเละแบบนี้หรอกเราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนะกลางเพราะจะต้องอยู่ตรงนี้หรือจะเดินลัดเข้าไปมันก็ไอ้กลิ่นพอกันนั่นแหละอ่ะทุกคนพยายามเดินหลีกน้ำเหลืองหน่อยแล้วกันอย่าไปเหยียบเข้าเชษฐาในฐานะพี่ใหญ่ตัดสินใจบอกโอ้ยใครยินจะเป็นลมหายใจไม่ออกเจ้านักเลงโตหล่มช้างทำตาเหลือกเขาอ่อนนานอินใสหัวมันลงจากก้อนหินที่ขึ้นไปยืนดูอยู่ไปไอ้เวนหรือไม่ไปเองจะอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละหรือจะอยู่ตรงนี้คนเดียวก็ตามใจเองขยินสั่นหัวโอ้ยขยินมาอยู่ตรงนี้ขยินไปด้วยเหม็นเป็นเหม็นเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นช้างตายมากถึงขนาดนี้เลยแล้วเองมาเกิดมาเองเคยเห็นไหมล่ะว่าช้างยกมาเป็นกองทัพเข้ามาเหยียบหมู่บ้านใหญ่ๆจนพังราบไปหมดอ่ะเองเคยเห็นไหมขยินไม่ตอบทุกคนอยู่ในภาวะจำเป็นขีดสุดแม้จะเคยชินกับกลิ่นช้างเน่ามาแล้วแต่เท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้มันมากมายเหลือประมาณอนุชาชยันและเชษฐายังถือปืนยิงเร็วของพลร่มอยู่ส่วนไรเฟิลสะพายไหลก่อนที่ทุกคนจะเคลื่อนที่อนุชาสาดกระสุนออกไปเป็นชุดชุดสนั่นวันไหวทั้งตับ30นัดเป็นวิ่งว่าหมูแดงสัตว์ร้ายที่อาจหลบซุ่มอยู่ตามซากเน่าอันมากมายก่ายกองเหล่านั้นปืนย่อมศักดิ์สิทธิ์เสมอโดยเฉพาะปืนกลที่รัวเป็นชุดๆเขายิงกราดไปรอบๆอย่างปราศจากจุดหมายแน่นอนเป็นการยิงเพื่อเปิดทางเท่านั้นซึ่งก็ได้ผลสารพัดสัตว์ที่มารุมกันกินซากเน่าอันมีอยู่มากมายเหลือเฟือเหล่านั้นแตกกระจายฮือกันออกไปหมดหลบเข้าพงรกหายไปส่วนที่เป็นแรงก็บินแตกคือขึ้นเต็มท้องฟ้าและในจำนวนนั้นดูเหมือนจะมีเสือใหญ่อยู่ 2-3 ตัวด้วยหลบกินซากอยู่ตรงไหนไม่ทราบแต่คำรามโฮกและเพ่นพรวดแล่นป่าราไปและโดยไม่ตั้งใจหรือเจตนาเลยแรง 3-4 ตัวที่กำลังเริ่มจะบินขึ้นถูกกระสุนปืน M16 พลิกหมุนร่วงตกตับลงมากับพื้นเหมือนใบไม้หล่นเพราะปริมาณของมันหนาแน่นมากเหลือเกินไปครับตัดทางได้แล้วเดินกันให้เร็วที่สุดอนุชายิงหมดชุดยัดแม็กใหม่สวมเข้าไปอย่างเตรียมพร้อมแล้วพยักหน้าบอกกับพรรคพวกดารินกระโดดลงจากโขดหินเป็นคนแรกและเป็นคนที่เดินนำตัดดิ่งเลาะลัดเส้นทางด่านอันจะนำมาสู่ลำธารขึ้นไปในทันทีโดยไม่ยอมฟังเสียงใครและทุกคนก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดการตรวจสอบพื้นที่ทำกันได้ไม่ถนัดนักซากเน่าที่ล้มขวางอยู่อันเต็มบริเวณไปหมดประการหนึ่งกลิ่นที่แทบทนไม่ได้อีกประการหนึ่งการเวลาที่เริ่มจะมืดค่ำลงอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งทำให้ทุกคนจำต้องแข่งกับเวลาเหลือบมองริมทางผ่านได้เพียงคร่าวๆเท่านั้นแล้วดารินก็หยุดชะงักนิดหนึ่งหล่อนเข้ามาถึงบริเวณอันมีหลักฐานพอที่จะชี้ชัดว่าเป็นแคมป์พักนอนของคณะรพินแล้วท่ามกลางซากช้างที่กองพเนินเหล่านี้สกิดให้ทุกคนดูแต่ไม่พูดอนุชาเดินตามหลังมาก้มลงเก็บอะไรชนิดหนึ่งที่หล่นอยู่กับพื้นนอกเหนือจากปลอกกระสุนที่กระจายอยู่เกลื่อนกลาดราวกับยุทธภูมิแล้วผลักหลังน้องสาวให้เดินรุดหน้าผ่านบริเวณนั้นไปโดยเร็วที่สุดทั้งคณะก็ผ่านสถานที่นั้นขึ้นมาหยุดพักกันอยู่บนเนินของหน้าผาอันอยู่เหนือทางลมกลิ่นเหม็นยังอยู่แต่บรรเทาลงบ้างพอจะหายใจหายคอกันได้สะดวกพอสมควรเมื่อนั้นอนุชาจึงส่งสิ่งที่ถือกำอยู่ในมือให้พักพวกที่มานั่งเช็ดเหงื่อกันอยู่บนตีนเชิงดูกระเดื่องระเบิด MK2 ชัยยันร้องขณะที่ช่วยขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งต่อไปให้เชษฐาใช่พวกนั้นเปิดศึกใหญ่เลยนอกจากใช้ M16 ใน

0: การปะทะแล้วยังมีการคว้างระเบิดทำลายสกัดกั้นด้วยก็แปลว่ามันบุกตะลุยเข้ามาหนาแน่นเหลือเกินเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นในเวลากลางคืนระหว่างที่พวกนั้นพักอยู่นั่นแหละและตรงบริเวณที่เรามาหยุดอยู่นี่ก็เห็นไหมทั้งปลอกไรเฟิลลูกซองปลอกกระสุน M16 เกลื่อนไปหมดและไอ้ช้างนรกพวกนั้นก็ยังบุกขึ้นมาถูกยิงกองอยู่บนเนินนี่ด้วยแสดงว่าพวกนั้นปะทะไว้ไม่อยู่แล้วถอยพลางยิงพลางขึ้นไปอาศัยอยู่บนหน้าผานี่พวกมันดูท่าเหมือนจะไม่กลัวตายเลยเพราะถูกยิงถล่มล้มตายถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ถอยบุกตะลุยเข้ามาเรื่อยๆจนพวกระพินต้องถอยหนีเองเชษฐากัดริมฝีปากแน่นเดินทางครั้งนี้ระพินรบกับกองพลช้างโดยตรงหลายกองพลด้วยและดูเหมือนจะเป็นศึกติดพันมาตลอดพี่ชายใหญ่พูดเกรียมๆในลำคอแล้วว่าเราเองก็เหมือนกันคงจะเจอเขาแบบเขานั่นแหละการย้ายตำแหน่งพักจากหมู่บ้านร้างมาหยุดกันอยู่ที่นี่แปลว่าระพินเลือกชัยภูมิเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้แล้วถ้าไม่มีหน้าผาที่จะปีนหนีขึ้นไปอาศัยหลบอยู่ได้พวกเขาคงถูกมันเหยียบแหลกไปหมดแล้วว่าแต่พวกเราตอนนี้จะเอาไงกันดีเนี่ยนี่มันก็เกือบจะหมดแสงตะวันแล้วนะชัยยันบอกมาโดยเร็วอัดบุหรี่ดับกลิ่นและตอกบรันดีในกระติกตลอดเวลาซ้ำยังรินลงมาในฝ่ามือนำมาขยี้กับจมูกกลางเธอเจ้าไงเชษฐาขอความเห็นมาอีกคนในฐานะที่น้องชายเปรียบเสมือนมัคคุเทศก์นำทางในขณะนี้อดีตพรานชดหันไปปรึกษาหนานอินอึดใจเดียวก็ชี้ขึ้นไปบนหน้าผาก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละครับพี่ใหญ่เราก็ต้องไต่ขึ้นไปบนหน้าผานี่แหละหาที่พักบนนั้น1ปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับคืนนี้เผื่อพวกมันจะย้อนมาเล่นงานเราอีก2บนนั้นน่ะเป็นที่สูงเหนือลมกลิ่นเน่าจะลดลงได้มากอยู่ข้างล่างไม่ไหวหรอกมีหวังสลบกันหมดนะถ้าอย่างนั้นก็อย่าช้าสิเคลื่อนที่เร็วยังไม่ต้องตรวจดูอะไรให้ละเอียดหรอกทนกลิ่นไม่ไหวจริงๆเรารู้แน่แล้วว่าเราจะมาพักอยู่ตรงนี้และปะทะกับมันที่นี่อย่างมโหฬารที่สุดอนุชาขยินและหนานอินต้อนพวกลูกหาให้ค่อยๆทยอยนำของไต่ลากฉุดดึงและส่งกันขึ้นไปก่อนตามแก่งแง่โขดหินชันอันเป็นส่วนของหน้าผานั้นและตบไหล่น้องสาวกชยันให้ไต่ตามขึ้นไปตนเองกับอนุชาปิดท้ายทุกคนเหนื่อยหนักกันอีกครั้งในการปีนหน้าผาโดยพยายามไต่ขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะขึ้นได้แสงทิวาการสลัวรางลงไปทุกขณะและรวดเร็วกว่าในทุ่งโล่งมากทั้งที่เพิ่งจะ17นาฬิกาเศษเล็กน้อยเท่านั้นในที่สุดก็ขึ้นมาหยุดกันอยู่ที่ตะพักหินเรียบกว้างบริเวณหนึ่งลักษณะเป็นชานหินที่โผล่ล้ำออกมาสามารถมองสำรวจลงไปยังภูมิประเทศเบื้องล่างได้ถนัดกว่าตำแหน่งอื่นสูงขึ้นไปอีกนิดจะมีรูโพรงถ้ำทะลุเข้าไปในหน้าผาเต็มไปหมดเล็กมั่งใหญ่มั่งนั้นอินผู้ชำนาญภูมิประเทศบอกพยายามไต่ขึ้นไปอีกนิดเดียวเราจะได้หลบลมหลบน้ำค้างนอนสบายกว่าตรงนี้พวกเราก็เหนื่อยกันเต็มทีเลยนะลุงอินคงจะไต่ต่อไม่ไหวแล้วมั้งเชษฐาบอกงั้นเอางี้แล้วกันครับพี่ใหญ่พวกพี่ใหญ่น้อยแล้วก็ชยันพักกันตรงนี้ชั่วคราวก่อนเดี๋ยวผมกับหนานอินจะปีนขึ้นไปตรวจหาที่เหมาะๆพอได้แล้วจะบอกให้พวกเราทั้งหมดค่อยๆทยอยกันไต่ขึ้นไปตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนนั่นล่ะตกลงพี่ชายใหญ่พยักหน้าบอกง่ายๆน้องชายผู้ทรหดกับพรานคู่ใจฝากไรเฟิลไว้ตรงนั้นคงสะพายเฉพาะ M16 แบบสั้นติดไหล่แล้วไต่ขึ้นสูงต่อไปในทันทีท่ามกลางเงาอันขมุกขมัวของบรรยากาศพอเหงื่อเริ่มแห้ง ความหนาวเยือกก็เข้ามาเยือนในทันทีตามสภาพของพื้นที่ภูมิประเทศเชษฐาให้เอาตะเกียงแบตเตอรี่และไฟฉายมาเตรียมการไว้พักใหญ่ก็มีเสียงตะโกนดังมาจากเบื้องบนว่านายใหญ่เราพบอุโมงค์ที่พวกนายระพินมานอนพักกันอยู่บนนี้แล้วมีรอยของกระเรียงตะเคียนทองอพยพหนีช้างขึ้นมาอาศัยกินนอนอยู่บนนี้ด้วยล่ะแต่ตอนนี้น่ะมันร้างไม่มีคนสักคนนั่นเป็นเสียงของหนานอินและขาดเสียงนั้นก็เป็นเสียงของอนุชาตะโกนลงมาว่าน้อยมีร่องรอยของการให้น้ำเกลือบนนี้ด้วยนะพบถุงน้ำเกลือที่ใช้แล้วแง่หินที่แขวนทิ้งค้างไว้ก้นบุหรี่แล้วก็เศษเครื่องกระป๋องพวกนั้นยกขยงขึ้นมาซ่อนตัวบนนี้หมดรวมทั้งพวกกระเรียงตะเคียนทองด้วยคงจะมีใครบาดเจ็บขึ้นเป็นแน่แหละนอกเหนือจากกระเรียงคนที่ถูกกระทิ้งเหยียบอะ
1: เมื่อนั้นทุกคนด้านล่างจึงไหวตัวพรึบพร้อมกันหมด
0: ดารินส่องไฟฉายปราดขึ้นไปทันทีเพราะพี่ชายกลางยืนอยู่บนแง่หินตอนหนึ่งกำลังโบกมือเรียกย้อยย้อยและหนานอินก็โผล่หน้าเห็นอยู่อีกมุมหนึ่งไม่ห่างกันออกไปนักตำแหน่งนั้นสูงขึ้นไปจากระดับที่ขึ้นมาพักเหนื่อยกันอยู่แค่ไม่เกิน20เมตรเท่านั้นเสียงหนานอินบอกลงมาอย่างยินดีอีกว่า
2: บนนี้ไม่มีกลิ่นช้างเน่าเลยดีมากขึ้นมาเถอะนายของอะไรที่มันแบกขึ้นมาไม่ได้ก็ผูกเชือกชักรอกขึ้นมาก่อนคืนนี้ลำบากหน่อยแต่ปลอดภัยไว้ก่อน
0: และแล้วอย่างที่ตัวเองก็ไม่คิดมาก่อนดารินร้องถามพี่ชายขึ้นไปว่า
2: พี่กลางพบระพินนอนอยู่บนนั้นบ้างหรือเปล่าคะพบแต่รอยนอนกระแหม่มคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นแม่คนผมทองมีแต่รอยเท่านั้นนะแต่ตัวทั้งคู่ขนาดนี้ไม่มี
0: พี่ชายร้องตะโกนตอบลงมาสดับไม่ออกว่าแกล้งประชดหรือว่าพูดจริงทุลักทุเลลำบากกันอีกพักใหญ่แต่จากความคล่องตัวสูงกันอยู่ก่อนแล้วของทุกคนชั่วไม่นานต่อมาคณะทั้งหมดรวมทั้งสัมภาระก็เคลื่อนขึ้นไปหยุดพักอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าระดับเดิมอันทำให้ได้ที่พักหลบนอนในเวิ้งถ้ำซึ่งเจาะเข้าไปในหน้าผาโดยธรรมชาติมีบริเวณกว้างขวางพอสมควรสะดวกสบายปลอดภัยกว่าเท่าที่หยุดพักกันแต่แรกและที่สำคัญที่สุดก็คือระดับของมันสูงและอยู่เหนือลมพ้นจากกลิ่นซากเน่าอันมีอยู่ราวกับป่าช้าช้างที่เห็นอยู่นั้นโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นที่ที่ทุกคนต้องการอย่างยิ่งไฟฉายตะเกียงแบตเตอรี่จากฝ่ายนายจ้างและใต้หรืออีกในหนึ่งคบเพลิงของพวกลูกหาบเริ่มถูกนำออกมาใช้ในทันทีเพราะมันมืดสนิทลงแล้วชนิดมองลงมาข้างล่างก็ดำมืดไปหมดเหมือนเอาผ้าดำมาขึงกั้นไว้และด้านบนที่ขึ้นมายึดกันเป็นตำแหน่งพักก็มองอะไรไม่เห็นเหมือนกันนอกจากเงาตะคุ่มตะคุ่มของหมู่หินตะปุ่มตะป่ำรอบตัว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแพลทที่270

ที่นานอินและอนุชาได้บอกไว้ทุกอย่างเมื่อต่างมาถึงบริเวณโพรงถ้ำเหนือหน้าผาชันนั้นก็พบเข้าการ่องรอยของการพักอาศัยของบุคคลกลุ่มใหญ่ทีเดียวมีปริมาณมากกว่าจำนวนคนของฝ่ายระพินที่ได้รับรายงานว่าออกเดินทางกันมาทั้งหมดจำนวน20คนซะด้วยซ้ำเพราะในระดับความสูงชันที่พากันไต่กันขึ้นมาถึงนั้นไม่ได้มีเฉพาะเวิ้งถ้ำอยู่แห่งเดียวหากแต่มีซอกเล็กโพรงน้อยเต็มไปหมดตามไหลขอบแคบๆอันจะพออาศัยเป็นทางเดินเชื่อมติดต่อถึงกันได้เพราะเป็นแนวยาวตลอดสูงสูงต่ำต่ำน่าจะเป็นทางเดินของเลียงผาทุกซอกโพรงในหน้าผาที่ตัดชันลงไปชนิดที่สัตว์ใหญ่ขนาดช้างไม่อาจไต่ทางขึ้นมาได้นั้นมีร่องรอยของการอาศัยอยู่ของกลุ่มคนโดยเข้าไปยึดพักอยู่ไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ถ้ำในยุคหินเศษของกองฟืนที่ดับแล้วยังพอเหลืออยู่กิ่งไม้แห้งที่ขนกันมาเตรียมไว้เป็นเชื้อเพลิงสำรองวี่แววของใบไม้ปูนอนการหุงหาและกระดูกสัตว์ใช้เป็นอาหารเหลืออยู่ให้เห็นชัดสิ่งเหล่านี้สำรวจพบได้จากการนำหน้าขึ้นไปก่อนแล้วของอนุชากนันอินและภายหลังจากที่เชษฐาชยันดารินและพวกนั้นพากันขึ้นมาถึงก็ถูกนำไปให้เห็นชัดกับตาพอจะเดาเหตุการณ์ถูกหรือยังล่ะครับพี่ใหญ่อนุชาเอ่ยถามขึ้นภายหลังจากนำคณะพี่น้องและเพื่อนให้เข้าไปตรวจดูในซอกถ้ำข้างเคียงกระเวงเยอะเวงใหญ่อันสัมภาระทั้งหมดของฝ่ายตนถูกลำเลียงขึ้นมาไว้ก่อนแล้วกะว่าจะอาศัยพักนอนกันตรงตำแหน่งโพรงถ้ำลักษณะที่กว้างขวางเหมือนจะเป็นถ้ำประธานของแนวโพรงถ้ำในละแวกนั้นรอยเข้าอาศัยอยู่ของพวกกะเหรี่ยงที่มายึดครองอยู่บนก่อนนี้แล้วอย่างน้อยก็คงเป็นอาทิตย์ทีเดียวก่อนที่คณะของระพินจะมาถึงหมายความว่ายังไงครับพี่ใหญ่ดารินซึ่งอ่านอะไรยังไม่ทะลุปรุโปร่งนักถามขึ้นมาอย่างมึนงงขณะที่กราดไฟฉายไปยังซอกถ้ำเล็กๆตำแหน่งหนึ่งซึ่งกลุ่มของพวกตนโผล่เข้าไปดูอยู่พื้นมีรอยปัดกวาดเกลี้ยงสะอาดและรอยพักอาศัยกินอยู่หลับนอนมันก็หมายความว่าภายหลังที่กองทัพช้างบุกเข้าทลายหมู่บ้านตะเคียนทองแล้วพวกที่เหลือตายส่วนใหญ่ก็คงจะอพยพกันขึ้นมาหลบหนีการตามฆ่าอยู่บนซอกโพรงบนหน้าผาสูงเหล่านี้แหละโดยอาศัยยึดอยู่ตามโพรงเหล่านี้แบบเดียวกับมนุษย์ถ้ำเพื่อไม่ให้ช้างตามขึ้นมาราวีได้เป็นการย้ายภูมิลำเนากันอย่างฉุกเฉินจวนตัวหาแหล่งปลอดภัยไว้ก่อนชั่วคราวเวลากลางวันก็คงจะไต่กันลงไปหาอาหารข้างล่างพอตกค่ำก็ปีนหนีขึ้นมาอาศัยหลบกันอยู่บนบ้านธรรมชาติของพวกเขาตรงที่เราเห็นกันอยู่นี่ก่อนรพินมาถึงพวกนี้ก็คงยังไม่กล้าย้ายถิ่นอพยพไปไหนได้ไกลนักนอกจากจะพักพิงยึดที่มั่นนี่ไว้ก่อนตามสัญชาตญาณหนีภัยเฉพาะหน้าเพราะคงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าหากเขาเดินทางอพยพกันไปทั้งหมดจะสวนทางกับไอ้ช่างนรกพวกนั้นและตกเป็นเหยื่อของมันเข้าอีกเมื่อไหร่เอ๊น้อยยังลำดับภาพเหตุการณ์ปะติดปะต่อกันไม่ค่อยจะถูกนะคะหล่อนพึมพำออกมาดวงตาหรี่ลงอย่างครุ่นคิดพอหมู่บ้านพังทลายพักพวกที่หนีไม่ทันถูกฆ่าตายอย่างที่เราเห็นกองกระดูกเหล่านั้นเมื่อครู่นี้พวกตะเคียนทองก็ตะเกียกตะกายหนีกันมาหลบภัยอยู่บนนี้พี่ใหญ่หมายความอย่างนั้นใช่ไหมคะหลักฐานมันก็ชี้ชัดอยู่ตามที่เห็นอยู่นี่พี่ชายกลางเป็นคนตอบขณะที่เดินเข้าไปใช้เท้าเขี่ยหนังเก้งที่ถลกตากแห้งไว้ปูทิ้งไว้กับพื้นถ้ำตำแหน่งนั้นกับก้อนหินเคืองๆสามเศร้าที่ตั้งไว้มีรอยไฟกินดำและยังเหลือเศษฟืนกุดสั้นอันแสดงว่าใช้เป็นเตาหุงหานานสักเท่าไหร่ที่พวกนั้นขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ดารินถามขึ้นโดยเร็วก็ราวสัก 5-6 วันแหละนายหญิงที่พวกตะเคียนทองขึ้นมาเป็นลิงภูเขาหนีช้างอยู่บนนี้
จนกระทั่งพวกของนายรพินมาถึงนั้นอินช่วยอธิบายมาด้วยความจัดเจนต่อร่องรอยข้างนายรพินกับฝรั่งพวกนั้นก็เดินมาตามทางที่พวกเรามากันนี่แหละพบเข้ากระซากหมู่บ้านและศพที่ถูกช้างฆ่าเอาไว้แล้วก็คงจะรู้ว่าพวกนี้จะต้องมาอาศัยหลบอยู่บนนี้จึงตามมาวันแรกที่ตามมานั่นนานอินเชื่อว่าพวกของนายรพินที่มีอาวุธดีกว่ากะเหรี่ยงตะเคียนทองคงจะตั้งปางพักนอนกันอยู่ตรงตีนผาด้านล่างพวกกะเหรี่ยงก็คงนอนกันอยู่บนนี้ตามเดิมทั้งสองพวกคงพบกันแล้วมีรอยพวกของนายรพินพักกันอยู่ข้างล่างก่อนอย่างน้อยก็วันก็คืนเต็มๆแล้วก็คงมีเหตุช้างเข้าบุกอีกก็เลยยิงกันวินาศสันตโรจากซากช้างนับสิบสิบที่เห็นเกลื่อนอยู่โน่นแล้วพวกของนายรพินคงจะเห็นว่าต้านไม่ไหวแล้วเลยเคลื่อนหนีตามกระเหรี่ยงพวกนี้ขึ้นมาอาศัยหลบอยู่บนนี้ด้วยตอนช้างบุกน่ะคงจะเป็นตอนกลางคืนแล้วตอนหนีก็คงหนีกันเวลากลางคืนก็ต้องทิ้งปางพักตะกายกันขึ้นมาบนนี้แหละนานอินก็น่าจะอ่านรูปการได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดแล้วล่ะชยันกล่าวขึ้นช้าๆเหลียวกลับลงไปมองดูความมืดเบื้องล่างใต้หน้าผาลงไปซึ่งขณะนี้มองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและสายลมเย็นเยือกที่พัดผ่านโขดหินดังวีดหวือครางอยู่เป็นระยะระยะเหมือนเสียงครวญครางของปีศาจคือกระเหรี่ยงตะเคียนทองอ่ะประสบเคราะห์กรรมแล้วก็เพ่นหนีกันขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ก่อนพวกเขาจะมาถึงและเมื่อฝ่ายเข้ามาถึงก็คงจะมาสมทบด้วยโดยปักหลักอยู่ใต้เชิงผานั่นเพื่อเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้พร้อมหากความจำเป็นขีดสุดมาถึงเขาอาจมีเหตุผลอะไรที่จะต้องพักเสียเวลาอยู่บริเวณนี้สัก2หรือ3คืนและในระหว่างที่ยังวางแคมป์กันอยู่ข้างล่างนั่นเองเหตุการณ์จะต้องเป็นเวลากลางคืนตอนดึกไอ้ช้างผีทั้งกระโหยงก็บีบล้อมเข้ามานั่นคือการยิงปะทะอย่างสงครามใหญ่และผลที่สุดรพินกับพวกนั้นเห็นว่าจะต้านไว้ไม่ไหวก็เลยล่าถอยขึ้นมาบนนี้สมทบกับพวกกะเหรี่ยงที่เดิมอาศัยอยู่ก่อนแล้วโดยอาศัยที่มีชัยภูมิสำหรับเตรียมถอยหนีรอคอยพร้อมไว้ก่อนแล้วมีรอยของการขว้างระเบิดทำลายสกัดกั้นกองทัพช้างไว้ด้วยขณะที่พวกเขาถอยขึ้นมาจากบนนี้จากกระเดื่องระเบิดมือที่กลางเก็บได้ก็เชื่อว่าคงมีการขว้างสกัดไว้หลายลูกทีเดียวพรุ่งนี้ถ้าเราลงไปตรวจบริเวณให้ละเอียดอีกครั้งมันอาจยืนยันข้อสันนิษฐานของเราได้เด่นชัดขึ้นอีกพวกนั้นมีสัมภาระเข้าของกันมาก็จำนวนน้ำหนักไม่ใช่น้อยนะชยันระหว่างปะทะและจะต้องถอยร่นปีนหนีกันขึ้นมาบนนี้เขาจะเคลื่อนย้ายของกันได้ยังไงทันการสัมภาระเหล่านั้นไม่ถูกช้างทำลายป่นปี้หมดหรือเหรอสมมติว่าพวกนั้นจะไวพอที่จะเอาชีวิตหนีรอดขึ้นมาได้ราชสกุลสาวถามอย่างเต็มไปด้วยความกังขาเราก็ต้องหาสมมติฐานล่ะหาสมมติฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซะก่อนเอาล่ะสมมติว่าน้อยน่ะเป็นตัวรพินเองน้อยจะทำยังไงเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่และจำเป็นจะต้องพักอยู่กับพวกนี้ก่อนโดยปักหลักอยู่ข้างล่างซึ่งก็รู้ๆอยู่แล้วว่าอาจจะเป็นเวลาใดเวลานึงก็ได้ที่กองทัพช้างอาจจะยกเข้ามาโจมตีน้อยรู้จักนิสัยใจคอเหลี่ยมคูในเชิงพรานและอย่างซึ้งถึงจิตใจของคนคนนี้ดีอยู่แล้วก็ลองบอกพี่มาดิว่าน้อยจะทำยังไงผู้พูดขึ้นขึงขึงคือพี่ชายกลางของหล่อนดารินเม้มปากเหตุการณ์ในวันที่รพินมาถึงก็คงจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายกันมั้งคะคือเขาพวกหนึ่งจำนวน20คนพร้อมกับกระเหรี่ยงที่บาดเจ็บและแบกหามกันมาด้วยปักหลักกันอยู่ตีนเนินนั่นส่วนพวกกะเหรี่ยงตะเคียนทองก็คงจะอพยพพวกที่เหลือตายหนีกันขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ก่อนแล้วตามข้อสันนิษฐานในชั้นแรกของเรารพินกับพวกนั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์สัมภาระที่แบกขนกันมาด้วยเต็มอัตรา
คนเจนไพรเจนอันตรายอย่างระพินก็จะต้องไม่ประมาทถึงได้มายึดที่พักอยู่ตรงตำแหน่งที่พร้อมสำหรับทางหนีทีไล่ประโยคหลังหล่อนพึมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเองเอานิ้วเคาะขมับคงเม้มปากอยู่เช่นนั้นแล้วกล่าวช้าๆแผ่วเบาต่อมาว่าถ้าน้อยเป็นระพินในเมื่อเรารู้มีแววสังหรณ์อยู่ก่อนแล้วว่าไอ้ช่างนรกโขลงนั้นมันอาจจะโดดมาเล่นงานเมื่อไหร่ก็ได้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือจะลำเลียงสัมภาระหรือคนที่อ่อนแอที่สุดให้ขึ้นมาอาศัยอยู่ในโพรงถ้ำบนหน้าผานี่ซะก่อนส่วนพวกตนเองก็นอนคุมเชิงรอคอยดูท่าทีอยู่ข้างล่างพอพวกมันบุกก็ซัดกันไม่เห็นท่าว่าจะต้านไม่ไหวเพราะพวกมันประดังประเดกันเข้ามาอย่างไม่ยอมแตกหนีโดยยิงสกัดไม่ทันอีกต่อไปก็ถอยขึ้นหน้าผาถ้าสัมภาระกับคนเจ็บหรือคนอ่อนแอลำเลียงขึ้นไปก่อนแล้วก็คงไม่มีห่วงอะไรกังวลให้ล่าช้านักนี่เป็นความคิดของน้อยนะคะพรานชดดีดนิ้วเบาๆในเรื่องป่าดงพงไพรแล้วไหวพริบปฏิภาณหรือความชำนาญการของเธอน้อยกว่าคนคนนั้นมากนักแต่เธอก็ยังคิดแผนการได้ถูกถึงเพียงนี้แล้วเธอไม่คิดมั่งเหรอว่ารพินเขาจะไม่ทำได้แนบเนียนกว่านั้นซะอีกของมันชัดๆอยู่แล้วรพินต้องสั่งให้เอาสัมภาระหลบภัยขึ้นมาไว้บนนี้โดยให้อยู่ในความดูแลของกะเหรี่ยงตะเคียนทองที่ยึดครองอยู่ก่อนส่วนพวกเขาก็ปักหลักคุมเชิงอยู่ข้างล่างพอเกิดเรื่องร้ายขึ้นจึงถอยหนีกันขึ้นมาทันใครมันจะโง่ปล่อยให้สัมภาระอันเป็นอุปกรณ์สำคัญของพวกเขาอยู่ในฐานะเสี่ยงต่อการทำลายของไอ้ช้างพวกนั้นข้อสันนิษฐานของเธอนั่นแหละก็คือคำตอบละว่ารพินต้องวางแผนยังไงมั่งเพียงแต่เรายังไม่รู้ชัดลงไปว่าเขามาพักอยู่ที่นี่นะกี่วันด้วยเหตุผลอะไรแต่มันก็ต้องมากกว่า1วันกับ1คืนขึ้นไปละอาจจะมีคนเจ็บที่อาจเกิดจากการปะทะในครั้งใหม่อาจมีความจำเป็นอย่างอื่นที่ยังเคลื่อนย้ายต่อไปไม่ได้หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่เรายังเดาไม่ออกซึ่งเป็นข้อปลีกย่อยอีกสารพัดชนิดถ้ามันมีใครเหลืออยู่ที่นี่สักคนเราก็พอถามได้แต่นี่ไม่มีเหลือเลยแสดงว่าในที่สุดทุกคนไม่ว่าฝ่ายระพินและกะเหรี่ยงตะเคียนทองเหล่านั้นก็ได้เคลื่อนย้ายไปหมดแล้วการเคลื่อนย้ายคงเป็นไปในลักษณะอพยพเอากะเหรี่ยงตะเคียนทองที่ขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ไม่ว่าจะอยู่สักกี่คนให้ไปพร้อมกับพวกเขาด้วยเพราะจะให้พวกนี้มาอยู่กันเป็นมนุษย์ถ้ำแบบนี้ได้ยังไงคงจะเกณฑ์ให้อพยพไปพร้อมๆกันนั่นแหละโดยมีพวกเขาทำหน้าที่คุ้มกันไปพวกนี้จึงไม่เหลืออยู่ให้เห็นสักคนเดียวส่วนข้าวของจำเป็นของกะเหรี่ยงพวกนั้นจากหมู่บ้านที่ถูกทำลายแหลกก็จะต้องถูกเก็บนำติดตัวกันไปด้วยก่อนจะเคลื่อนย้ายถิ่นกันไปก็เชื่อแน่ว่าไปพร้อมกับคณะของระพินนั่นแหละและก่อนไประพินก็สั่งให้เผาศพกะเหรี่ยงหรือผู้ที่ตายในตอนช้างบุกซะให้หมดความทุเรศตรงบริเวณที่เราเห็นบริเวณชาปนกิจหมู่ก่อนจะเดินมาถึงที่นี่ไงทุกคนสดับฟังข้อสันนิษฐานอันเต็มไปด้วยเหตุผลและหลักการของอนุชาวราฤทธิ์แล้วก็ไม่มีใครสามารถแย้งได้รายละเอียดปลีกย่อยเป็นสิ่งที่จะต้องค้นหากันต่อไปแต่นั่นต้องหมายถึงเมื่อตะวันขึ้นแล้วเอาละสำหรับพวกเราวันนี้ทำอะไรให้ดีไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วล่ะแล้วก็จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้ำเหมือนอย่างพวกเขาที่ล่วงหน้ามาก่อนเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราอยู่ข้างล่างเราจะตายกันทั้งหมดก่อนตะวันจะขึ้นพรุ่งนี้หรือไม่เท่าๆกระทนกลิ่นซากเน่าไม่ไหวด้วยเชษฐาออกคำสั่งกับทุกคน

หมดของจำนวนคน16คนแบ่งออกเป็น3ชุดตามปริมาณคนเท่าที่จะอาศัยพักนอนอยู่ในหลืบซอกโพรงถ้ำที่อยู่ติดกันนั้นได้ลูกหาบชุดหนึ่ง5คนมีนันอินเป็นผู้ควบคุมดูแลยึดอยู่ยังโพรงด้านซ้ายอีกชุดหนึ่ง5คนโดยขยินเป็นผู้รับผิดชอบเข้าไปรวมตัวกันอยู่ทางโพรงด้านขวามือส่วนเวิ้งถ้ำตรงกลางจะเป็นที่พักของพี่น้อง3คนกับเพื่อนร่วมตายโดยเฉพาะคืออนุชาเชษฐาชัยยันและดารินโชคดีเป็นอย่างมากที่เศษฟืนเก่าๆซึ่งกระเหรี่ยงพวกนั้นทิ้งเอาไว้ยังพออาศัยนำมาก่อไฟให้ความสว่างและอบอุ่นตลอดจนหุงต้มได้บ้างตามความจำเป็นทุกคนได้รับคำสั่งให้กินอาหารมื้อสุดท้ายแห่งวันเอาเมื่อแบ่งพวกและจัดที่ทางได้เสร็จโดยแยกกันไปทั้ง3พวกความเหน็ดเหนื่อยและตึงเครียดต่อเหตุการณ์ที่พบทำให้ทุกคนนั่งซึมระหว่างกินอาหารแบบเรชั่นพอประทังตายขยินนั้นเมื่อได้รับคำสั่งให้ไปคุมดูแลพวกลูกหาบอยู่ในโพรงด้านหนึ่งมันก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่โผล่มาให้เห็นอีกเลยแต่นั้นอินน่ะยังอดเป็นห่วงเจ้านายทั้งหลายไม่ได้สักพักใหญ่พอแกกินอาหารเสร็จกำชับสั่งความดูแลเรียบร้อยของลูกหาบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ถือไฟฉายไต่ไหลผาเข้ามาสมทบกับฝ่ายของเชษฐาซึ่งบัดนี้ต่างครึ่งนั่งครึ่งนอนผิงไฟกองเล็กๆกันอยู่ทุกคนดูจะยินดีเมื่อเห็นแกโผล่เข้ามาเพราะในภาวะเช่นนี้การมองเห็นหน้านานอินได้ซักได้ถามหรือได้ปรึกษาอะไรดูจะเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่งเพราะเมื่อไม่มีระพินไพรวันร่วมคณะอยู่ด้วยกลางไพรเถื่อนอันเหี้ยมโหดกันดานเช่นนี้นานอินย่อมจะเป็นหลักประกันสำหรับทุกคนก็เดี๋ยวเจ้านายทุกคนก็นอนสิหลับสบายเถอะบนนี้น่ะปลอดภัยแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาร่องรอยอะไรกันต่อไปทุกอย่างเป็นหน้าที่ของนันอินเองมีอะไรที่ลุงจะบอกกับเราได้มากกว่าที่เห็นมั่งไหมชัยยันถามเออนันอินก็เป็นคนพูดตรงๆนะนายทหารแกเอ่ยขึ้นพลางมองไปทางดารินโดยเฉพาะแล้วชะงักเมื่ออนุชาขัดขึ้นมาทันทีลุงไปนอนได้แล้วแต่ดารินพูดสูบบุหรี่มองดูไฟที่กินดุ้นฟืนเป็นฐานแดงอยู่เปลี่ยนสายตาเศร้าซึมไปจับที่แกแล้วก็สวนขึ้นมาทันทีเหมือนกันมีอะไรลุงอินบอกมาเลยครูพรานพูดเท่ายิ้มแห้งๆอึดอัดอยู่ในลำคอชำเลืองแวบไปทางอนุชาหรือพรานชดอาการพิรุธชนิดนั้นเองราชสกุลสาวก็ลุกจากที่นั่งเข้าไปประชิดแกทันทีจับแขนไว้ลุงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาปิดมาบังกันอีกนะถึงพี่กลางก็เหมือนกันทำไมจะต้องปิดน้อยด้วยมีอะไรก็บอกกันตามตรงเลยดีกว่าจะมาอ้ำอึ้งอำพรางไว้ทำไมฟังฉันให้ดีนะฟังฉันน่ะฟังได้หมดทุกเรื่องน่ะฟังได้แม้กระทั่งได้ยินลุงพูดว่าลุงค้นพบปรพินมาเสียชีวิตอยู่บริเวณนี้ซะแล้วบอกมาดิเป็นงั้นเหรอเชษฐาชัยยันขยับตัวขึ้นจากท่าที่ครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงเป้หลังอยู่ด้วยความเอะใจทันที

0: 106นั้นอินยังหุบปากนิ่งอยู่เช่นนั้นเพราะเข้าใจอาการที่อนุชาทักขึ้นซะก่อนดารินเริ่มฉุยเฉียวขึ้นมาทันทีรวบมือฉับไปที่คอเสื้อของครูพรานผู้เฒ่ากระชากเข้ามาแต่พี่ชายกลางบอกขึ้นซะก่อนว่าเอาละอย่าไปคาดคั้นอะไรลุงอินกันเลยน้อยพี่จะบอกเองก็ได้แต่น้อยต้องตั้งสติให้ดีก่อนนะอย่าเพิ่งคิดอะไรเกินเลยออกไปมากนะหญิงสาวหันขวับไปทางพี่ชายกลางอย่างรวดเร็วบอกมาเลยค่ะพี่กลางน้อยพร้อมเสมอที่จะฟังได้อย่างที่บอกแล้วแต่ถ้ามาทำลับๆล่อๆอึ้งๆกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวบ้าขึ้นมาน้อยฆ่าตายหมดนะไม่ว่าจะพี่กลางหรือลุงอินอะพบเห็นอะไรมาทำปิดบังอยู่ทำไมอะบอกมาดิ
1: มีอะไรเหรอกลาง
0: เชษฐากับชยันถามขึ้นพร้อมกันมาอีกคู่หนึ่งอนุชาวราริศอัดควันบุหรี่ที่เหลือติดก้นก๊อกอยู่นิดเดียวแดงวาบแล้วดีดกระเด็นเข้าไปในกองไฟข้างหน้าจะบอกให้ก็ได้คือผมและหนานอินมีความรู้สึกหรือสังหรณ์ตรงกันว่าระพินของเราจะมาเป็นคนป่วยหนักอยู่ที่นี่อาจมาตั้งแต่ข้างล่างที่เขาวางแคมป์อยู่ตรงเชิงผาจนกระทั่งขึ้นมานอนพักอยู่ในถ้ำบนหน้าผานี่แหละและนี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดพวกนั้นถึงต้องมาติดพักกันอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่า2คืนขณะนั้นต้องมาเสียเวลาอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่า2คืนแน่นอนครับดารินนิ่งขึงจ้องตาพี่ชายกลางไม่กระพริบชายันก็อึ้งแต่เชษฐาถามมาเสียงต่ำๆว่าเธอกับหนานอินปีนขึ้นมาตรวจบริเวณนี้ก่อนพวกเราพบหลักฐานอะไรบ่งชัดอย่างนั้นเหรอพี่ชายใหญ่ถามมาในน้ำเสียงเดิมสีหน้าเขาเครียดลงทันทีครับพี่ใหญ่ถ้าจะถามลุงอินน่ะแกก็คงบอกว่ามันเกิดขึ้นจากสังหรณ์หรือประสาทส่วนที่6ของแกแต่ถ้าจะถามผมก็ควรจะมีหลักฐานที่บ่งชี้มากกว่านั้นอนุชาวราริศกล่าวขึ้นด้วยเสียงต่ำลึกของเขาพร้อมกันลุกขึ้นช้าๆเชิญครับทุกคนตามผมมานี่จะให้ดูอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบแห่งความสงสัยของผมแล้วก็ขอให้พิจารณากันเองแล้วกันจบคำพูดอดีตพรานชดก็พยักหน้ากับหนานอินแล้วก็ออกเดินนำไปจากโพรงถ้ำนั้นทันทีเชษฐาชยันและดารินก็ตามหลังเขากับหนานอินมาติดๆอย่างนึกเดาอะไรไม่ถูกแต่ดารินนั้นใจวิววาบลงในทันทีทั้งที่ยังไม่ทราบว่าพี่ชายกลางจะนำไปพบเห็นกับอะไรแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นสำหรับการเลาะไปทางปีกซ้ายของโพรงถ้ำใหญ่อันคณะของเจ้านายทั้งหลายใช้เป็นที่อาศัยพักนอนคืนนี้อนุชากนันอินก็นำเชษฐาดารินชยันมาถึงปากซอกถ้ำขนาดย่อมๆ อีกโพรงหนึ่งซึ่งขณะนี้เป็นที่อาศัยยึดนอนของขยินกับพวกลูกหาบอีก5คนขณะที่มาถึงนั้นขยินกับพวกยังไม่มีใครนอนเลยคงจับกลุ่มคุยกันอยู่บริเวณภายในมันก็ไม่ได้กว้างขวางนักเต็มไปด้วยหินที่งอกเป็นหน่อขึ้นมาและมีรูย่อมๆเจาะทะลวงเข้าไปในผนังด้านในลึกเข้าไปอีกแต่มันก็เล็กเกินกว่าที่มนุษย์จะมุดลอดเข้าไปได้นั้นอินส่งภาษาบอกความให้พวกที่จับกลุ่มอยู่ในนั้นเคลื่อนย้ายออกไปรอข้างนอกกันก่อนเพื่อเคลียร์บริเวณทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งอย่างว่าง่ายและไม่มีปัญหาซักถามอะไรต่างออกจากเวิ้งโพรงนั้นจนหมดแล้วอนุชาก็ก้าวนำทุกคนเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงตำแหน่งหนึ่งห่างจากปากโพรงเข้ามาเพียงไม่กี่วาสิ่งที่เขาทำเงียบโดยที่ทั้งหมดยืนมองอยู่ก็คือเอื้อมมือไปหยิบกิ่งไผ่อันหนึ่ง ยาวประมาณ1เมตรเศษอันวางพิงอยู่กับผนังหินโดยที่ใครยังไม่ทันจะสังเกตเห็นมาก่อนแล้วนำออกมาใช้ส่วนโคนค่อยๆเสียบปักลงไปกับพื้นอันเป็นช่องหินแตกของบริเวณที่ได้ระดับราบเรียบที่สุดกิ่งไผ่กิ่งนั้นสามารถจะปักเสียบลงไปยังร่องหินแตกตรงพื้นนั้นได้อย่างมั่นคงเพราะส่วนโคนของมันถูกเหลาไว้อย่างพอเหมาะที่จะสอดแทรกหรือเสียบปักลงไปได้ยังรอยแตกของพื้นหินนั้นทั้งหมดมองเป็นตาเดียวอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงแบตเตอรี่ไฟฉายและกองฟืนเก่าๆที่วางอยู่ปากทางเข้าซึ่งบัดนี้ขยินกับพวกนั้นช่วยกันก่อเป็นกองไฟลุกสว่างอยู่วอมแวมวอมแวมน้อยลองพิจารณาให้ดีสิว่ากิ่งไผ่ที่ปักลงตำแหน่งนี้ได้ในลักษณะนี้มันควรจะเป็นอะไรดารินจ้องเขม็งฉายไฟฉายไปรอบๆตรงบริเวณนั้นมันก็อาจเป็นเสาสำหรับแขวนถุงน้ำเกลือได้เหมือนกันนะคะพี่กลางได้หลักฐานเพียงแค่นี้เองเหรอสำหรับความคิดเช่นนั้นแทนคำตอบอนุชาเอื้อมมือไปกวาดบนแง่หินที่ซ้อนสลับเป็นหลืบชั้นเหมือนหิ้งธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นแล้วหยิบถุงน้ำเกลือสำเร็จรูปถูกใช้แล้วสายพลาสติกพลาสเตอร์อันมีความยาวขนาดประมาณ3นิ้วกับสำลีอีกก้อนหนึ่งเป็นก้อนเล็กๆลักษณะเหมือนสำลีสำหรับชุบแอลกอฮอล์โดยหยิบทีละสิ่งออกมาจากที่เขาค้นพบก่อนแล้วนั้นส่งให้น้องสาวดูตามลำดับทีละชิ้นดารินคว้ามาดูโดยเร็วถุงน้ำเกลือสำเร็จรูปขนาด500ซีซีพลาสเตอร์ชิ้นนี้ก็สำหรับปิดทับเข็มให้ติดอยู่กับบริเวณที่เข็มทิ่มคาเข้าเส้นเลือดสำลีชุบแอลกอฮอล์ใช้ทาผิวก่อนเข็มแทงเข็มแล้วหล่อนหันกลับมาทางกิ่งไผ่ที่พี่ชายปักคาค้างอยู่นั้นอีกครั้งนั่นคือเสาสำหรับแขวนโอเคเด่นชัดแล้วล่ะค่ะว่ามีคนเจ็บมานอนให้น้ำเกลืออยู่ตรงนี้แน่นอนพี่กลางได้หลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ที่ไหนล่ะคะแล้วก็ได้มายังไง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีหลายจุดเริ่มคลี่คลายและลดระดับลงจนชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่1ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามซึ่งระดับน้ำยังคงท่วมสูงส่งผลให้เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านบ้านเกาะตาปั่นรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้บ้านเรือนประชาชนยังคงจมอยู่ใต้น้ำพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั้งการปลูกมะพร้าวสวนผักและนาข้าวซึ่งต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังยาวนานกว่า18วันจนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนางวันเพ็ญเลนวารีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเปิดเผยว่าภูมิประเทศของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้น้ำไม่สามารถไหลระบายออกไปทางไหนได้สำหรับผลกระทบด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนมะพร้าวซึ่งเป็นรายได้หลักพบว่ามะพร้าวต้นสูงที่ถูกน้ำเน่าแช่ขังเป็นเวลานานดอกจะร่วงหล่นและไม่ออกลูกทำให้ขาดรายได้ส่วนมะพร้าวต้นเตี้ยถูกน้ำท่วมถึงคอมะพร้าวทำให้เน่าตายเสียหายอย่างแน่นอนทั้งนี้เมื่อสอบถามทางเกษตรอำเภอได้รับแจ้งว่าจะได้ชดเชยเยียวยาจะนับเฉพาะต้นที่ตายเท่านั้นส่วนต้นที่ไม่ตายแต่ยังไม่ออกผลผลิตจะไม่ได้รับการชดเชยทำให้ชาวบ้านรู้สึกท้อใจเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือในขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต้องเร่งเก็บมะพร้าวหนีน้ำเท่าที่จะทำได้แม้จะเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างนางสารพีเสนาธรรมชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะตาปันเล่าถึงความยากลำบากช่วงนี้น้ำขึ้นสูงเกือบถึงตัวบ้านการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถูกน้ำล้อมรอบบ้านแม้ว่าจะมีช่วงที่น้ำลดลงไปได้เพียง2วันแต่น้ำก็กลับเพิ่มสูงขึ้นอีกจนห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้การใช้ชีวิตประจำวันต้องอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังออกไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีรถยกสูงและต้องเฝ้าระวังทรัพย์สินในบ้านประกอบกับความกังวลใจหลังทราบข่าวว่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่อีกทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความยากลำบากต่อไปจนกว่าระดับน้ำจะแห้งสนิทจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอมชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กยธ.สุไหงโกลกเตือนรับมือมรสุมปลายปีชวนชาวสวนยางเร่งขึ้นทะเบียนอัปเดตข้อมูลรับสิทธิช่วยเหลือภัยพิบัติทันท่วงทีนายมาสุเพียรบินหายีสมะแอผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนภัยของสถานีอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงมรสุมปลายปีซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัยและสร้างความเสียหายต่อสวนยางพาราดังนั้นจึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้ถือครองสวนยางไม่น้อยกว่า2ไร่ร่วมขึ้นทะเบียนพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐมากมายอาทิสิทธิได้รับเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพการทำสวนยางสิทธิสวัสดิการและเงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่กยธ.กำหนดการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาสถาบันเกษตรให้มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิการได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนจากภาครัฐทั้งนี้สำหรับการขึ้นทะเบียนใหม่จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อท่านเริ่มปลูกยางพาราหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนเพื่อให้มีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลของกยธ.และได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายขณะที่ในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลนั้นคือการที่ท่านปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยควรติดต่อกยธ.เพื่อปรับปรุงข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้ 1. มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่นโค่นยางเพื่อปลูกใหม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มหรือขยายที่ดินบางส่วนออกไป 2. สถานะของต้นยางเปลี่ยนไปเช่นเริ่มเปิดกรีดยางได้แล้วหรือเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกร่วมในสวนยางและ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารหรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกโทรศัพท์073611249
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนข้าวหลาม
10: ก้อยรู้ไหมคุณแม่น่ะเตรียมข้าวเหนียวจะไปทำข้าวหลามให้เรากินที่บ้านสวนของคุณย่าด้วย
11: ที่บ้านของคุณย่ามีไม้ไผ่ที่เอามาทำกระบอกข้าวหลามใช่ไหม
10: ใช่สิพี่เคยทำข้าวหลามตอนไปค่ายแค่เราตัดไม้ไผ่ให้เป็นปล้องๆแล้วเอาข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ตักใส่กระบอกไม้ไผ่จากนั้นก็เอาน้ำกะทิราดลงไปแล้วหาใบตองมาทำเป็นจุกปิดฝากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาไฟเท่านี้ก็ได้กินข้าวหลามแล้ว
11: แต่ก้อยสงสัยว่าทำไมเรียกว่าข้าวหลามทำไมไม่เรียกว่าข้าวเผาล่ะ
10: เขาไม่ได้เผาข้าวเรียกว่าข้าวเผาไม่ได้หรอกแต่เขาหลามข้าวคือเอาข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก
12: ข้าวหลามคือข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่เผาจนสุกคำว่าหลามเป็นคำกริยาหมายถึงเอาของใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟให้สุกเช่นหลามปลาหลามยาสมุนไพรหลามข้าว
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คลังลุยเก็บภาษีออกนอกประเทศทั้งคนไทยและต่างชาติลดซ้ำซ้อนค่าเหยียบแผ่นดินนายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งที่1วันที่29ตุลาคมนี้สำหรับแนวคิดดังกล่าวจะเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีกำลังจ่ายและมีฐานะในสังคมโดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินก่อนที่จะจัดสรรกลับมาใช้ในการโปรโมทและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยตรงแนวทางนี้ช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินส่วนอื่นในการสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยรักษาวินัยการเงินการคลังและส่งผลต่อการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวหากมีการจัดเก็บภาษีขาออกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลมีแนวคิดที่จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากภาษีขาออกนี้ไปจัดทำประกันภัยหรือสวัสดิการการรักษาพยาบาลยามฉุกเฉินให้แก่ผู้เดินทางต่างชาติซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและสามารถใช้ทดแทนการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินขาเข้าได้อีกทางหนึ่งส่วนกรณีข้อสงสัยประชาชนเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของกรมสรรพากรซึ่งมีการกำหนดกรอบอัตราภาษีไว้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาทนั้นนายระวันกล่าวว่าตัวเลข 5,000 บาทเป็นเพียงการกำหนดเพดานสูงสุดไว้ในกฎหมายแม่เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายหลักทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามการจัดเก็บจริงในทางปฏิบัติจะต้องมีการออกกฎหมายลูกหรือพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้อีกครั้งโดยประเมินว่าอัตราที่เหมาะสมกับการจัดเก็บปัจจุบันคือ 1,000 บาทจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชทอ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาปัจจุบันอีสมาร์ทพลัสเป็นเครื่องมือสำคัญที่ประเทศไทยใช้ในการต่อสู้กับโรคระบาดที่รุนแรงในสุกรอย่างโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรซึ่งมีการระบาดแล้วทั่วโลกและสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมสุกรในประเทศที่มีการระบาดสำหรับประเทศไทยยังคงไม่พบการแพร่ระบาดในโรคนี้ภายใต้วงล้อมของประเทศที่มีโรค e-smart plus คือนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศชีวเวชและสาธารณสุขคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2559เพื่อศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของโรคที่มีค้างคาวเป็นแหล่งพาหะนำโรคเช่นไข้สมองอักเสบนิปาไวรัสโคโรนาเป็นต้นทีมวิจัยได้ทำการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้สมองอักเสบนิปาในสุกรโดยใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสุกรให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นได้มีการประเมินความเสี่ยงพร้อมขยายในโรคที่สำคัญในสุกร5โรคได้แก่1โรคอหิวาแอฟริกาในสุกร2โรคอหิวาในสุกร3โรคปากและเท้าเปื่อย4โรค PRRS และ5โรค PED โดยเจ้าหน้าที่ทำการประเมินเพียงครั้งเดียวแต่สามารถแสดงผลทั้ง5โรคได้พร้อมกันเมื่อประเมินเสร็จสิ้นแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงผลพร้อมคำแนะนำเพื่อให้เกษตรสามารถนำไปปรับปรุงฟาร์มซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ู้สึกระหว่างเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหม
1: สุพี่ขอโทษตอนนี้พี่ให้สุเป็นได้แค่น้องสาวนะ

0: อว่าสู่เป็นลูกของแม่นะลูก
1: แม่รักหนูนะลูกแม่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี 2569-2570 เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่สำนักงานชลประทานที่17นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569และ2570โดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมนายพีรพัฒน์วรธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่17รายงานสถานการณ์ระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมถึงสถานการณ์ระดับน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างเหมาะสมสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงจากน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมของสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนายบุญช่วยหอมยำเย็นกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยแล้วประมาณ70%ทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ศูนย์พักพิงและการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสถิติจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรมชลประทานรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกิสดามาใช้วิเคราะห์และติดตามพื้นที่เสี่ยงเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนรับมือได้อย่างแม่นยำพร้อมกำหนดจุดสำคัญและจัดเตรียมแผนสำรองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจดูประตูระบายน้ำบ้านน้ำแบ่งภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนประเมินความพร้อมของระบบชลประทานในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนหูฉลามเมื่อคืนวานคุณพ่อคุณแม่พาพี่เก่งไปงานเลี้ยงด้วยพี่ก้อยอดไปเพราะไม่ค่อยสบายพี่เก่งกลับมาคุยว่าได้กินหูฉลามอร่อยดี
10: หูฉลามเป็นยังไงอ่ะเธอเคยกินไหม
9: แมวอย่างเราไม่มีทางได้กินหูฉลามหรอกหูฉลามเป็นอาหารราคาแพง
11: คนก็แปลกนะทำไมเขาไม่กินเนื้อปลาฉลามกลับกินแต่หูฉลาม
9: หูฉลามไม่ใช่หูของปลาฉลามหรอกแต่เป็นครีบของปลาฉลาม
10: นี่ก็แปลกอีกเป็นครีบแล้วทำไมเรียกว่าหูล่ะ
9: สงสัยเขาเรียกว่าหูฉลามเพราะครีบที่ตัดมามีลักษณะคล้ายหูละมั้ง
10: เฮ้อเมื่อไหร่เราจะได้กินหูฉลามบ้างนะ
9: หูฉลามคือครีบปลาฉลามที่เอามาตากแดดแช่น้ำแล้วต้มให้เปื่อยหลังจากนั้นขูดลอกหนังทิ้งจนเหลือแต่กระดูกอ่อนสีใสคล้ายวุ้นเส้นโดยมากนำมาทำเป็นซุปหรือผัดแห้ง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ข้าใจตรงกันนะ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ท่านสุวัสดิ์เปิดกินเจโคราชยิ่งใหญ่ผู้คนนับหมื่นติดอันดับ3ของประเทศณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานายสุวัสดิ์ลิ้มปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงและแห่รอบเมืองโคราชในงานเทศกาลถือศีลกินเจโคราชประจำปี2569จัดโดยชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิด1มื้อทานเจหมื่นชีวิตรอดตายภายในพิธีมีนายเทวันลิ้มปตะพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีนครโคราชประธานชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักไฮไลท์คือขบวนแห่เทพเจ้าจีนกว่า30ขบวนจากศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆเคลื่อนผ่านเส้นทางสำคัญทั่วเขตเมืองโคราชเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความศรัทธาและความผูกพันทางวัฒนธรรมไทยจีนกิจกรรมดังกล่าวมีคุณค่าหลายด้านทั้งการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีการส่งเสริมการทำจิตใจให้บริสุทธิ์การดูแลสุขภาพผ่านการเลือกรับประทานอาหารซึ่งถือเป็นแขนงหนึ่งของวิชาทางการแพทย์การดีท็อกร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ตอนพระแท่นทรงกราบ
11: สวยจังเลยว้าว
12: นี่อย่าส่งสิ9แต้มเดี๋ยวก็ล้มหรอก
11: ไม่ล้มหรอกนะ
12: เหงา
13: อย่าพิงนะ9แต้ม
11: อะไรอะ
13: ห้ามพิงเด็ดขาด
11: อ้าวเหรอ
12: นี่ไหนว่าไม่ล้มไง
11: ก็อุบัติเหตุนิดหน่อยไง
13: ไม่หน่อยละเธอกำลังจะทำให้อะไรเสียหายรู้ไหมพระแท่นทรงกราบ
11: คืออะไรหรอ
13: พระแท่นทรงกราบก็คือพระราชอาทอย่างหนึ่งสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอใช้ในโอกาสทรงนมัสการปูชนียวัตถุโดยทรงคุกพระชานุลงที่ชานรับหน้าพระแท่นแล้วน้อมพระองค์ทรงกราบเหนือพระเขนยรองกราบซึ่งวางอยู่บนพระแท่นนั้น
12: เธอเกือบจะทำให้ของเก่าสมัยอยุธยาเสียหายแล้วนะ
13: ไม่ใช่หรอกวิเชียรมาศ
12: อ้าว
11: นี่ล่ะนะเห็นอะไรเก่าหน่อยก็เหมาว่าเป็นของอยุธยาไปเสียหมด
12: ชะ
13: พระแท่นทรงกราบนี้ได้รับการจัดให้มีขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงปรับและเปลี่ยนแปลงการแต่งพระองค์ให้น้อมไปกับแบบอย่างการแต่งกายของชาวยุโรปและการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับเพลาอย่างฝรั่งและทรงคาดพระแสงกระบี่ย่อมไม่สะดวกที่จะประทับราบจึงได้มีการจัดสร้างพระแท่นทรงกราบขึ้นถวายให้ทรงใช้สำหรับทรงคุกพระชานุและทรงกราบเหนือพระขเนยหรือหมอนเป็นที่สะดวกและสง่างามกว่าหมอบราบกราบลงพื้นที่สำคัญพระแท่นทรงกราบจัดเป็นเครื่องราชูปโภคด้วย
11: นี่นี่พวกเธอว่าแต่จะไม่ช่วยกันจริงๆหรอ
13: แล้วลุกขึ้นเองไม่ได้หรอ
11: ลุกไม่ขึ้นน่ะติดพุง
14: แล้วพบกันใหม่นะครับ
15: เนนมีหน้าที่บำเพ็ญคุณงามความดีเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นปฏิปทาของหลวงปู่ขาวท่านชอบสงบมากเวลามาอยู่ที่แรกเขาจะตัดทางรถมาท่านห้ามเลยอย่าตัดทางรถมานะเรามาภาวนานะตัดทางรถมานี่คนมาวุ่นวายเรากับเรานะเราไม่ได้ภาวนาถึงขนาดนั้นเวลาฉันยังหันเสร็จเนี่ยท่านจะได้ย่ามใบหนึ่งเอากระติ้งหน้ามาหนึ่งขึ้น ไปบนภูเขาไปนั่งภาวนาอยู่พ้นก้อนหินล้มไม้เข้าวิหารธรรมเข้าจิตเข้าใจนั่งสมาธิภาวนาเป็นพิเศษเลยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยเมื่อเวลาแก่แล้วญาติโยมทั้งหลายก็มีศรัทธาแก่กล้าตัดถนนเข้ามามาสร้างนั้นสร้างนี้ท่านก็อนุโลมเพราะว่าท่านแก่แล้วใครอยากได้บุญก็ทำไปเถิดเราไม่ทำเราจะนั่งภาวนาพุทโธนอนภาวนาพุทโธจนถึงวันตายเนี่ยหลวงปู่ขาวท่านเอาอย่างเดียวคือภาวนาพุทโธเวลาท่านแก่แล้วนั่งภาวนาไม่ได้นอนภาวนานั่งสวดมนต์ไม่ได้นอนสวดมนต์นอนสวดมนต์เอามือประนมไหว้แล้วก็ปากปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอาอยู่งั้นแหละจนถึงวันตายเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรมะแล้วท่านไม่กระตือรือร้นท่านไม่สงสัยอะไรอยู่ไปวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงสังขารถึงเวลาแล้วมันก็จากไปเป็นธรรมดาปฏิปทาหลวงปู่ขาวชอบเกี่ยวกับช้างไปอยู่ไหนชอบมีช้างมาเลื่อยอยู่มาเกี่ยวข้องคงจะเป็นชาติก่อนท่านคงจะเป็นช้างก็มั้งเพราะฉะนั้นไปอยู่เชียงใหม่ก็มีแต่ช้างมาท่านก็ได้พูดกับช้างบางทีท่านเดินโยกอมอยู่ช้างก็มาเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็ดูหลวงปู่เดินโยกอมท่านก็เดินโยกอมบางทีกระต่ายเดินโยกอมด้วยกระต่ายท่านไปอยู่องค์เดียวท่านเดินเดินไปเดินไปกระต่ายมันเดินมันก็เดินด้วยกลมเหมือนกันนอนระวังนะกูเหยียบมึงนะกระต่ายเดินด้วยกลมด้วยเนี่ยเห็นผ้าเดินมันก็เดินพวกเราเป็นมนุษย์แท้เดินด้วยกลมจะได้ทีนี่ยากเหลือเกินก้าวขาออกก็ไม่ออกกระต่ายมันยังเดินได้นี่หลวงปู่ขาวไปอยู่เชียงใหม่มาอยู่ที่ทำความเพลินจะมีแต่ช้างทุกตีช้างมาหาช้างมากราบมาไหว้หลวงปู่ขาวเวลาสุดท้ายปีพุทธศักราช2513ช้างตัวนั้นมาลาหลวงปู่ขาวเพราะว่าหลวงปู่ขาวตอนกลางค่ำเวลาค่ำถามหาช้างของเราไปไหนปีนี้ไม่เห็นมาเลยพระเนรไปบิณฑบาตทั้งห้วยเดือนนนทันมีเห็นรอยช้างไหมทุกองตอบว่าไม่เห็นถามงั้นตายหรือยังไงเนาะหรือหนีแล้วเนาะทำไมมันเวลาเราเนาะตอนกลางคืนหกทุ่มมาเลยช่างตัวน่ะมาจากยอดภูเขาเลยมาแล้วต้องเข้ามากุฏิหลวงปู่ขาวเอามือเอางวงลูบฝากุฏิหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็อยู่ข้างในท่านบอกว่าใครมันตัวเฉยลูบไปลูบมามันก็กลับไปตื่นเช้ามาจึงเห็นรอยช้างโอ้โหช้างใหญ่ตัวนี้มาลาเราเด้มันจะไปอยู่ภูฟ้าภูหลวงภูกระดึงบนมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ถางป่าถางดงหมดตั้งแต่นั้นมาช้างไม่มาอีกต่อไปจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงปู่ขาวทำบุญมาหลายชาติหลวงปู่ขาวใจสะอาดชาติผ่องใสหลวงปู่ขาวไม่มีห่วงพวกอะไรหลวงปู่ขาวไปแล้วสู่นิพพานเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าหลวงปู่ขาวไม่ตกข้างอยู่ในโลกเพราะท่านทำความเพียรจริงๆท่านไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อเวลาท่านมรณภาพแล้วเงินตราหนึ่งก็ไม่มีท่านไม่เคยรู้ว่าเงินมีเท่าไรไม่ได้สั่งสมไม่ได้สั่งสมอะไรไว้มีแต่ภาวนาลูกเดียวพุทโธอยู่งั้นแหละเวลาจะสร้างโน่นสร้างนี่จะสร้างกำแพงรอบวัดกำแพงยาวตั้ง6กิโลสิ้นเงินไปตั้ง6ล้านหลวงปู่ขาวสร้างไปเลยเราจะนั่งเราจะนอนภาวนาพุทโธพุทโธมันไหลมาเองเป็นจริงๆไหลมาหมดเลยคนนั่นก็บริจาคมาคนนี้จะก็บริจาคมาขอให้หลวงปู่ขาวพูดเถอะอยากจะสร้างศาลาด้านหลังนี่แย่งกันมาแย่งกันมาสร้างท่านใจท่านบอกว่าอย่าสร้างใหญ่นะสร้างพออยู่ได้นะเราไม่ชอบใหญ่ชอบโตนะอยู่ป่าเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานชอบอยู่ในป่าในภูในเขาชอบอยู่ในที่เงียบไม่สงบไม่คุกคีตีโมงด้วยอารมณ์ต่างๆจิตก็สงบทั้งกลางวันกลางคืนจิตใสเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญไม่มีราหูไม่มีเมฆมาบังได้เพราะจิตมันปราศจากกิเลสแล้วท่านละท่านเลิกกิเลสได้แล้วพวกเราเป็นลูกคนหลานหลวงปู่ครูบาอาจารย์เรียกว่าลูกหลานละ ลูกหลานทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญสมณธรรมในสถานที่นี้ก็ดีในที่อื่นก็ดีก็ขอจงยึดเอาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นสมณะที่พึ่งสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภะความูลกโนพันเตธัมมาภะควังเนติกาภะควังปฏิสนาชาตุวตะพันเตเยวะปฏิภาตุดังนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อไปอยู่ในป่าก็ดีในภูในเขาก็ดีเมื่อไปอยู่ในที่กันดารก็ดีให้เอาเราตถาคตเป็นตัวอย่างว่าไงพระกวามูลกโนบันเตเป็นมูลเหตุเป็นแบบฉบับเป็นที่พึ่งอาศัยพระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายประสูติก็ประสูติที่ป่าเวลาตัดสรู้ก็ไปตัดสรู้ที่ป่าเวลาแสดงธรรมจักรกับวัฏฏสูตรแก่เป็นจักรพรรดิทั้ง5อันเป็นธรรมสูงสุดในโลกก็แสดงอยู่ที่ป่าเวลาพระองค์จะเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยปูผ้าสังฆาติอยู่กับที่ดินอยู่พื้นดินเลยอยู่ร่มไม้นางรังทั้งคู่แม้พระพุทธเจ้านี่อุกิจจริงๆหลวงปู่มีคาถาอาคมมีมหาเสน่ห์นิยมอย่างไรประชาชนที่เคารพนับถือพากันหลั่งไหลมาไม่ขาดสายหลวงปู่ตอบว่ามันหอมศีลงั้นเขาหอมศีลเขาจึงมาศีลนี่หอมเลยหอมศีลนี่หอมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหอมไปทิศใต้หอมไปทิศเหนือหอมไปทิศตะวันตกหอมไปทิศตะวันออกหอมหมดเลยผู้หญิงก็หอมผู้ชายก็หอมเทวดาเทวราก็หอมศีลเป็นของหอมดังที่พระบาลีกล่าวว่าศีลคันโทอนุตตโรกลิ่นของศีลนี่หอมหวนทวนลมแม้จะรูปร่างกายของเราไม่สวยงามแต่คนนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมน่าเคารพน่ากราบไหว้น่าสักการะบูชาเพราะบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมศีลลืมธรรมศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเป็นมนุษย์ต่อไปในชาติหน้าถ้าพวกเราทั้งหลายไม่มีศีลแล้วจ้างก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจึงว่ามนุษย์จะไปเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์แต่รูปร่างต่างตัวแต่ว่าจิตใจความพึกปฏิบัตินั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานจะหลับจะนอนจะอะไรก็ไม่เคารพนับถือไม่กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำเรื่องสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์จะเปโตเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจนั้นหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมันก็เป็นเปโตเปว่าเปคู่หิวโหยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราต้องทำจิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่ใจสูงกว่าบาปกว่ากรรมสูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายใจนี่ทำสูงได้ทำให้สูงได้สูงจากบาปจากกรรมสูงจากความชั่วสูงขึ้น
16: พระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรเป็นพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมจากหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนในครั้งอดีต
17: ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมรับใช้หรือปฏิบัติกับพระแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวอนาลโยประมาณปีพ.ศ. 2512-13ซึ่งเป็นโอกาสอันดีเมื่อสอบบาลีนักธรรมเสร็จก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมเป็นสามเณรน้อยถือข้อวัดปฏิบัติอยู่กับครูกับอาจารย์สิ่งที่มีโอกาสประทับใจที่สุดก็คือเรื่องความมีเมตตากรุณาของหลวงปู่เกินที่จะนำมาพรรณนาให้จบได้หลวงปู่นั้นท่านมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจะสังเกตว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ใกล้หลวงปู่ความรู้สึกเรานั้นไม่อยากจะห่างไม่อยากจะไกลมีความรู้สึกรักเคารพในรักเคารพในความดีงามของหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลวงปู่ท่านปรารภเรื่องใดมันฝังซึมซับเข้าไปสู่ใจทุกเรื่องทุกอย่างไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสได้ถามหลวงปู่ว่าทำยังไงอยู่ในวัดป่าถึงมีแต่ความอุดมสมบูร ต่างก็อยู่ที่วัดบ้านคือวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีห่างกันไม่กี่กิโลทำไมอยู่ที่วัดโพธิสมพรจึงอดอยากและลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ใดๆไม่ว่าจะปัจจัยสี่หรืออาหารบริโภคใดๆการขบฉันทั้งๆที่ก็อยู่กลางเมืองอุดรเพราะเหตุอันใดมันถึงอดถึงยากถึงลำบากเหลือหลายที่อยู่วัดโพธิสมพรหลวงปู่ท่านก็เมตตาตอบสั้นๆว่าถ้าหมดความอยากแล้วมันก็จะไม่อดไม่อยากไม่ลำบากอะไรนั่นหมายถึงทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับอยู่วัดถ้ำกองเพลดังนี้เป็นต้นแม้อื่นใดการที่อยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นท่านย้ำท่านเตือนอยู่เสมอว่าให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อมนุษย์เรียกว่าให้เป็นบุคคลที่ใจกว้างการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั้นมันมีความน่าสะใจอยู่อย่างหนึ่งคือเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเคารพทั้งรักทั้งนับถือเรียกว่าจะสรุปสั้นๆก็ว่ากลัวนั่นแหละกลัวในความเมตตากลัวในความดีของท่านที่ท่านมีต่อเราพอท่านพูดอะไรท่านสั่งอะไรท่านปรารภเรื่องใดเรานี้จะต้องทำให้ได้การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ซึ่งมีพื้นฐานที่ดีที่สุดก็คือความเคารพเพราะเหตุว่าหลวงปู่นั้นมีเมตตาสูงอย่างที่ทราบแล้วแม้แต่ท่านพูดปรารภถึงเรื่องช้างช้างก็ยังมาหาหลวงปู่ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วแม้ครั้งที่ตุดงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นก็หลวงปู่ขาวก็ได้เป็นผู้ขอทางกับช้างหลายๆเรื่องหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนแต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่นั้นกินลึกเข้าไปสู่ใจของสัตว์ที่ดุร้ายไม่ว่าจะเสือช้างที่สุดก็ยอมสลบไปหรือลีกไปในที่สุดบารมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมานั้นเป็นบารมีธรรมที่เกิดด้วยความเมตตาที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
16: หลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระสุปฏิปันโนที่เปี่ยมด้วยบารมีธรรมเป็นล้นพ้นและวัดถ้ำกลองเพลในวันนี้ยังอบอวลด้วยศีลด้วยธรรมแห่งบารมีธรรมของหลวงปู่ขาวและธรรมทายาทของท่านคือพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิรโตผู้สืบทอดเจตนาปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างจริงจังณแม้การเวลาล่วงผ่านไปแต่อมตะธรรมของพระตถาคตและเมตตาบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานยังคงตราตรึงในดวงจิตดวงใจผู้ศรัทธาสาธุชนเป็นนิรันดร์จงตัดเล็บที่ยาวจงล้างมือให้ขาวสะอาดจงปราศจากบาปกรรม

วิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253 8822 252 5465

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
1: เพื่อให้โอกาสแห่งวันที่8ที่9ที่10ได้ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพิเศษทางสารามูลนิธิได้พร้อมกันจัดกิจกรรมให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกฝ่ายเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของหมู่เราชาวไทยในการนี้กิจกรรมทุกวันเช้าเที่ยงเย็นก็จะต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เช้าก็ถวายพระพรในหลวงหลังจากนั้นก็ถือบวชบวชเสร็จก็ไหว้พระถวายทานฟังธรรมนั่งสมาธินั่นเป็นกิจกรรมหลักทุกวัน3วันนี้เป็นพิเศษส่วนภาคบ่าย5โมงเย็นถึง2ทุ่มก็เป็นพิเศษแล้วก็ยาวไปถึง4ทุ่มอย่างต่อเนื่องกันทุกวันต้องขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกฝ่ายที่พยายามจะส่งเสริมสนับสนุนตนและหมู่คณะให้เป็นผู้ที่มีโอกาสได้สร้างทานศีลภาวนาให้เป็นผู้มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีอันเป็นการแสดงออกต่อบุญแทนคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยการแสดงออกที่เป็นผลทานผลศีลผลฟังธรรมนั่งสมาธิตามกำลังโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายมีอยู่ที่จะพึงทำกันได้และวันนี้ก็ยังเป็นวันพระคือวันที่8แรม8ค่ำเดือน7เป็นวันเสาร์ตามกำหนดถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนา8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำทั้งขึ้นและแรมเมื่อวันใดวันหนึ่งเวียนมาบรรจบเราหากถือปฏิบัติกันได้ก็พยายามถือปฏิบัติกันเป็นพิเศษกว่าวันธรรมดาเพื่อเป็นการได้มาซึ่งเหตุปัจจัยทำให้ทุกคู่ทุกคนได้สูงขึ้นด้วยทานศีลฟังธรรมนั่งสมาธิตามกำลังศรัทธาสติปัญญาของแต่ละคนที่มีอยู่นั่นเป็นแนวทางที่ถือว่าประเสริฐและได้อานิสงส์และได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือแนวทางเส้นนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ที่มีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเมื่อเราทั้งหลายมาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณได้อย่างนี้จึงพร้อมใจแสดงออกกันทั้งคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ทั้งประเทศและต่างประเทศอันเป็นเหตุอันดีงามสำหรับทุกคู่ทุกคนที่ตั้งใจที่พร้อมเพียงกันได้มาแสดงออกวันนี้การนี้จึงเป็นการแห่งการฟังธรรมเราถือว่าเป็นกิจกรรม

0: ที่เสริมสร้างเหตุปัจจัยความดีให้ปรากฏขึ้นก็จะมีวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย50ปีครองราชนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะทั้งโลกยังไม่ได้มีปรากฏณประเทศใดดินแดนใดนอกจากเมืองไทยพวกเราจึงได้คำว่าภูมิพลมหาราชผู้ซึ่งเป็นพระราชายิ่งใหญ่ต่อบ้านต่อเมืองเป็นผู้ที่ถ้าเราทั้งหลายให้การยอมรับด้วยเหตุด้วยผลด้วยชีวิตจิตใจว่าเมื่อพระองค์ทรงพระเมตตาอย่างไรถ้าเราทั้งหลายก็ถือปฏิบัติตามกระแสรับสั่งอย่างนั้นบ้านเมืองของเราจึงอยู่เย็นเป็นสุขมาเท่าทุกวันนี้ในส่วนแห่งการหาได้ยากหาได้ลำบากชีวิตของเราเมื่อมีโอกาสอย่างนี้จึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะบทที่ให้ท่องบนสาธยายพรรณนาคุณงามความดีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นความสำคัญและก็พากันท่องบนสาธยายให้จำเพราะมีความสำคัญกับชีวิตของตนและมีความชีวิตสำคัญกับบ้านกับเมืองถ้าดูเนื้อหาสาระคำแปลแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องท่องกันทุกคนในขึ้นใจเพราะมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตที่เราควรจะท่องจะบนจะสาธยายและท่องได้ตลอดชีวิตของเราทุกวันทุกเวลาที่เราอยู่ที่นี่เราจะมีการสวดกันไปตลอดหลังจากเราทำวัดสวดมนต์แล้วก็จะมีการสวดไปตลอดไม่ได้มาสวดเพียงปีนี้วันนี้เดือนนี้เราก็จะสวดกันไปตลอดเพราะทราบเจตนาและความตั้งใจของผู้ประพันธ์ว่าเน้นความสำคัญขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงตั้งใจว่าจะสวดจนกว่าหมดลมหายใจเข้าออกหมายถึงหมดสลาพระราชทาถ้าสลาพระราชทายังมีอยู่ตราบใดเราก็คงต้องสวดต้องบ่นสาธยายไปอยู่ตราบนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคู่ทุกคนเพื่อความเป็นบุญเป็นกุศลของทุกหมู่ทุกเหล่าความตั้งใจนี้จึงถือว่าเป็นความสำคัญต่อหมู่ต่อคณะอาศัยหลักปฏิบัติที่ตั้งใจปฏิบัติกันซึ่งเน้นความมีปัญญาว่าถ้าเราส่งเสริมพระองค์พระองค์ก็ส่งเสริมหมู่เราถ้าเรายกพระองค์ขึ้นพระองค์ก็ยกหมู่เราขึ้นในส่วนหนึ่งความดีนี้จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องยกย่องสรรเสริญบูชาเกียรติคุณคุณงามความดีเกินที่เราจะมานั่งพรรณนากันได้การมาท่องบทสาธยายเล็กๆน้อยๆจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะท่องบนได้เพราะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ให้อะไรต่อมีอะไรกับบ้านนี้เมืองของเราไว้มากต่อมากพระองค์ได้ให้อะไรต่อมีอะไรกับบ้านกับเมืองของเราไว้มากต่อมากการที่เราจะมาพรรณนาคุณงามความดีของพระองค์ให้ขึ้นใจย่อมเป็นการเหมาะสมและเป็นการสะดวกยิ่งกับทุกคนที่จะต้องทำให้เกิดได้มีขึ้นจึงพยายามชักชวนเชิญชวนในทุกคนได้ท่องได้บ่นได้สาธยายไม่ว่าเช้าไม่ว่าเย็นไม่ว่ากลางวันก็ให้พระให้เนนได้สวดดูทุกครั้งทุกคราวไปเพื่อถือปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในข้อวัดปฏิบัติใดๆถ้าเรามีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในอันที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นโดยถือเอาหลักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้งที่เราเห็นใกล้และเห็นชัดๆตอบสิ่งที่โปร่งแสดงออกต่อบ้านต่อเมืองถ้าเราจึงจับเอาจุดนั้นที่โปร่งทรงพระเมตตาให้หมู่คณะเราได้ถือปฏิบัติได้ง่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นโปร่งจะเสด็จณแห่งหนตำบลใดย่อมเป็นที่ยอมรับของมนุษย์และเทวดาทุกคนทุกแห่งย่อมมีเหตุการณ์ซึ่งอัศจรรย์ทุกที่ทุกทางถ้าเราผู้เป็นคนที่สังเกตจะด้วยบุญบันดาลหรือเทพบันดาลกรรมบันดาลก็ช่างเป็นเหตุที่เหมาะสมลงตัวทุกที่ทุกทางร้อนก็กลายเป็นเย็นยากก็กลายเป็นง่ายหนักก็กลายเป็นเบายาวก็กลายเป็นสั้นความรู้สึกของการไปร่วมสัมผัสทุกครั้งทุกคราวที่มีการเสด็จพระราชดำเนินณที่แห่งหนตำบลใด กล่าวได้เป็นอย่างเดียวกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเป็นผลทางธรรมะที่ออกมาจากพระกิริยาบถของพระองค์เป็นผลธรรมะที่ออกมาจากการแสดงออกของพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะแสดงในลักษณะอย่างไรจะพูดจะทำจะคิดอะไรออกมาเป็นธรรมะล้วนๆที่เราจะเห็นได้กับกิริยาใดๆที่พระองค์มีต่อหมู่ต่อคณะต่างก็เห็นเป็นลักษณะของธรรมะจะโดยด้านเสียสละในด้านประหยัดในด้านแห่งพระขันติคือความอดทนในด้านแห่งความเพียรความพยายามแม้ด้านอื่นใดซึ่งก็ถือว่ามีน้ำพระทัยอันเลิศเหนือจากสิ่งที่เราจะกล่าวได้ว่าทนได้อย่างไรอยู่ได้อย่างไรเพราะเหตุที่พระองค์รักประสงค์นิกรของพระองค์จึงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความหวังมีความปรารถนาดีในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะอย่างไรวัดสัพพทุมเสด็จมาครั้งแรกก็ได้การบำบัดน้ำเสียและได้ป่าได้ศาลาและได้อะไรเยอะแยะไปหมดที่มีอยู่เหตุที่พระองค์นั้นเป็นผู้มีพระเมตตามองทอดสายพระเนตรไกลเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรการเสด็จณแห่งหนตำบลใดจึงมีเอกสารหลักฐานมีแผนที่เป็นที่ตั้งที่สำนักงานที่ทรงงานมีได้ทุกคนทุกแห่งมีได้เป็นได้ทุกคนทุกแห่งคำว่าทรงพระสำราญนั้นจึงเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังยากเพราะว่าทรงงานก็คือหนักไอ้ทรงพระสำราญคือคงทรงพระสบายซึ่งหมายนั้นไม่ได้ทรงงานอะไรหากจะเป็นการทรงงานก็มีความมีพระสำราญอยู่กับทุกเรื่องทุกอย่างนี่คือลักษณะที่เราเห็นได้ชัดธรรมะซึ่งออกมาจากพระองค์จึงเป็นไปในลักษณะความสมบูรณ์อยู่ทุกพระกิริยาบทที่แสดงออกในหลักธรรมที่พระองค์ย้ำและเป็นคติเป็นพระกระแสรับสั่งเป็นพระบรมราโชวาทต่างก็เป็นหลักธรรมที่นำมาปฏิบัติและให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาขอให้มีความมั่นใจเถอะอย่างธรรมะที่พระองค์ได้ทรงนำมาปฏิบัติเป็นหลักและให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ซึ่งเน้นในเรื่องสัจจะเน้นในเรื่องขันติเน้นในเรื่องของธรรมะและเน้นในเรื่องของจาคะในส่วนหนึ่งธรรมะปัญญาเป็นส่วนที่ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ทุกคนทำได้ไม่เหลือวิสัยขอให้ตั้งใจดีต่อตนและหมู่คณะว่าธรรมะใดๆที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำมาดำเนินชีวิตของพระองค์ต่างก็เป็นธรรมะที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นที่ยอมรับของมนุษย์และเทวดาในส่วนที่พระองค์ได้ทรงพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรหากหมู่เราเข้าใจอย่างนี้จะเห็นความมีธรรมะทุกจุดทุกที่ทุกทางในส่วนที่พระองค์วางพระองค์ไว้ได้เหมาะสมในเรื่องของความมีสัจจะทุกคนก็คงเข้าใจแล้วว่าเป็นลักษณะอย่างไรสัจจะนั้นย้ำว่าซื่อสัตย์จริงใจมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจมีน้ำใจในข้อที่กล่าวว่าเป็นผู้ถูกรับผิดชอบโดยหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเป็นบุรุษเป็นสตรีถ้าทุกคนเห็นว่าสัจจานั้นเป็นเรื่องทำให้มนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือได้ให้มนุษย์มีความต่างจากสัตว์โดยทั่วไปได้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องย้ำและเน้นในเรื่องของความมีสัจจะสัจจะคือตัวกำหนดชีวิตของเราให้ดีขึ้นและมีความเลิศประเสริฐด้วยเหตุผลที่เราอยู่ในสังคมถ้าสัจจะขาดไปจากหมู่ใดบุคคลใดเหล่าใดสังคมนั้นก็จะมีเรื่องที่สับสนและมีปัญหาวุ่นวายไปหมดในสังคมพูดอย่างนี้กลับอย่างนั้นพูดอย่างนั้นกลับอย่างนี้พูดกลับไปกลับมาที่สุดก็พายบ้านเมืองนี้เดือดร้อนไปหมด ในส่วนของความมีสัจจะในชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญจึงเป็นเรื่องที่โดดเด่นกับทุกคู่ทุกคนให้เห็นเป็นเรื่องใหญ่เห็นเป็นเรื่องเล็กสัจจะนี้พายทุกคนไปได้และไปได้ตลอดรอดฟังเป็นกำแพงกั้นให้เราปิดอบายภูมิทุกรูปแบบขอให้เรามีสัจจะคือซื่อสัตย์ต่อตนซื่อสัตย์ต่อสังคมซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ถูกรับผิดชอบในส่วนที่มีปัญหาเวลานี้เพราะพูดอย่างทำอย่างพอพูดอย่างทำอย่างแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นในสังคมเยอะแยะไปหมดเพราะปากกับใจไม่ตรงกันให้คำสัตย์ให้ปฏิญาณแล้วไม่ได้ทำตามคำสัตย์ทำปฏิญาณให้คำสาบทสาบานแล้วไม่ได้ทำตามที่ตั้งไว้สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ล้มเหลวเพราะเรื่องไม่รักษาสัจจะที่ให้ไว้ต่อสิ่งที่เคารพนับถืออะไรต่ออะไรมันถึงมีลักษณะจะดีก็ดียากจะได้ก็ได้ยากแม้ที่สุดจะได้ก็ได้ลำบากเพราะสัจจะนั้นไม่เต็มถ้าความมีสัจจะในหัวใจเต็มเปี่ยมแล้วในเรื่องของความได้ความมีความเป็นนั่นจะเป็นเรื่องที่ง่ายไปหมดเพราะอำนาจของสัจจะจะเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายสะดวกไปทุกสิ่งทุกอย่างโดยจุดหมายปลายทางของความมีสัจจะจะทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดได้ในแนวปฏิบัติจะต้องมีสัจจะถ้าเราขาดสัจจะแค่ตัวเดียวทุกอย่างมันก็คงมีไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดไม่ได้ในชีวิตจริงนั้นจะต้องอาศัยหลักคือสัจจะถ้าเมื่อไรที่ไหนไม่มีสัจจะแล้วทุกอย่างมันก็กลับตลบปัดเรียกว่าสูงเป็นต่ำดำเป็นขาอ้วนเป็นผอมได้ทันทีในความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัจจะกับชีวิตเจ้าของจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงได้นำธรรมะบทนี้เป็นพระกระแสรับสั่งให้หมู่พระสงฆ์นิกรได้ปฏิบัติกันถ้าผู้ใดผิดสัจจะทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้นั้นก็ต้องมีอันพังและพังในที่สุดอย่านึกว่าเป็นเรื่องพูดเล่นๆหรือพูดเฉยๆในเรื่องของการกล่าวสาบทสาบานกล่าวปฏิญาณตนที่ไหนอย่างไรที่เรากล่าวกันทุกวันทุกวันจะเห็นเป็นเรื่องที่เคยชินหรือเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามีหลักใจสำหรับทุกคนที่ดูว่ามีองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเมื่อเรามุ่งหวังตั้งสัจจะในใจแล้วก็ต้องข่มต้องฝืนต้องอดต้องทนต้องใช้หลักธรรมทางศาสนาให้มากขึ้นโดยรูปแบบของคำว่าสัจจะในหัวใจเมื่อเรามีสัจจะในหัวใจแล้วเราก็จะไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างสัจจังเวอมตาวายจาคำสัตย์แลเป็นสิ่งที่ไม่ตายแม้ผู้พูดตายความจริงยังปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยงั้นการพูดจริงย่อมเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะจริงโดยเหตุโดยผลจริงโดยสมมุติหรือจริงโดยปรมัตถ์เราก็พยายามอธิบายสิ่งนั้นให้มันชัดเจนยิ่งรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ใหญ่ได้ประโยชน์มากมีประโยชน์มากเรายิ่งต้องนำมาขยายผลมาตีแผ่ให้โลกนี้เขาเข้าใจว่าสัจจะในสังคมนี้ต้องให้มีถ้าสังคมไม่มีสัจจะแล้วสังคมก็จะมีแต่ความล่มจมหายนะทุกคนทุกแห่งอำนาจของสัจจะจึงเป็นอำนาจที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างพูดจริงทำจริงปฏิบัติจริงเมื่อพูดจริงทำจริงปฏิบัติจริงมากหรือน้อยน้อยหรือมากก็มีผลและให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาจากที่เรามีศรัทธาเชื่อในบุญในบาปเชื่อในเหตุในผลเชื่อในดีในชั่วอยู่แล้วถ้าเรามีศรัทธาอยู่แล้วเรามีสัจจะอัดเข้าไปอีกเราก็จะมีเหตุผลที่ดีงามกับสิ่งที่เราตั้งใจการที่เราจะไปถึงจุดสูงสุดนั้นต้องอาศัยความอดทนเพราะความอดทนหมายถึงความเพียรที่เป็นเลิศเป็นกระแสของพระนิพพานเมื่อมีความอดทนก็จำต้องมีธรรมะคือการข่มใจแม้ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจได้ดังใจไม่ได้ดังใจเราก็มีความรู้สึกต้องข่มความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราและทุกคนที่เป็นอยู่อย่างนี้จะต้องใช้ความอดทนที่เหนือกว่าคนธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้ความการข่มจิตข่มใจเหนือตัวทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อคุณงามความดีของตนที่จะได้หลักได้เกณฑ์ได้เหตุได้ผลได้กฎได้กติกาได้ความเป็นศีลเป็นธรรมในใจของทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติก็จะรู้ว่าความมีเหตุมีผลในใจนั้นก็จะละเอียดขึ้นเพราะเรามีสัจจะเพราะเรามีความอดทนเรามีสัจจะเพราะการข่มใจและเราจะมีปัญญาในการแก้ไขชีวิตของเราให้ไปสู่จุดสูงสุดความตั้งใจได้ก็เพราะเหตุแห่งความมีสัจจะตัวปัญญาก็จะค่อยวิเคราะห์วิจารณ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจริงนั้นทุกคนก็คงต้องเข้าใจว่าไม่ปฏิเสธว่าจะต้องเจอทุกเรื่องทุกอย่างทุกบททุกตอนทั้งชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจหนักกับเบายาวกับสั้นสูงกับต่ำดำกับขาอ้วนกับผอมชีวิตจริงก็คงต้องเจออย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างขอเพียงแต่ว่าเรานั้นให้มีหลักธรรมในประจําใจโดยอาศัยของจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเรามานั่งขบคิดมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าถ้าเหตุอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ถ้าเหตุอย่างนี้จะเกิดอย่างไรถ้าเหตุอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้ถ้าเหตุอย่างนี้จะเป็นอะไรเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งความเข้าใจได้ก็จะต้องมีหลักในส่วนหนึ่งความเข้าใจได้ก็ต้องมีเหตุในส่วนหนึ่งข้อวัดปฏิบัติก็จำเป็นต้องมีเหตุมีผลมีความเข้าใจกับทุกรูปทุกนามที่ทุกคนจะต้องแสดงออกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในส่วนหนึ่งความมีสัจจะสื่อสัตว์ต่อหน้าที่สื่อสัตว์ต่อสิ่งที่ถูกสมมุติได้รับผิดชอบสื่อสัตว์ต่อตนคือสื่อสัตว์กับทุกคนเมื่อเราพยายามตั้งสัจจะไว้ในใจได้แล้วเราก็พยายามปีนป่ายขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเอาชนะกิเลสเพราะกิเลสตัณหามายาทิฏฐิมันไม่มีสัจจะเมื่อกิเลสตัณหามายาทิฏฐิไม่มีสัจจะเราทุกคนก็ต้องรู้สัจจะในหัวใจนะไม่มีถ้าเราไม่ปีนไม่ป่ายไม่หักข้ามใจไม่ฝืนใจไม่ข่มใจจริงๆเราคงยากที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เราคงลำบากที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ในส่วนแห่งความเข้าใจจึงรู้ว่ามีเหตุมีผลกับการที่จะดำรงชีวิตที่จะเป็นธรรมกับตนเองโดยอาศัยหลักสัจจะรู้ว่าตายไม่เอาอะไรไปอยู่ก็กินแค่อิ่มไปวันๆหนึ่งไม่ใช่ไม่รู้รู้อยู่เต็มอกเต็มใจเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องหาหลักประกันของเราโดยลักษณะของความว่ามีสัจจะพอเรามีสัจจะเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเรามีสัจจะเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของความเข้าใจว่าเราต้องมีสัจจะเมื่อเรามีสัจจะแล้วเราก็จะได้หลักเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในแนวปฏิบัติก็รู้แล้วว่ามีลักษณะอย่างนี้ต้องอาศัยสัจจะบทนี้เป็นหลักใครจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเราก็ต้องรู้ว่าสัจจะนี้ต้องเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราให้กับใครที่ไหนอย่างไรเราสาบทสาบานกับใครที่ไหนอย่างไรเรามีความตั้งใจไว้อย่างไรเราก็ต้องรักษาเหตุปัจจัยนั้นทุกรูปแบบที่เราจะต้องทำเพราะเรากั้นกรองดีแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเราจึงต้องแสดงออกเพราะเรากั้นกรองดีแล้วว่าสิ่งนั้นดีแล้วประเสริฐแล้วเลิศแล้วเราค่อยๆแสดงออกเมื่อเราได้กันกรองด้วยเหตุด้วยผลดีแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะต้องแสดงออกรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้พอเราพูดที่ไหนเราทำที่ไหนเราต้องรับผิดชอบถือรับผิดชอบคำพูดตัวเองมาเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่อธิบายได้เป็นเรื่องที่มีผลทำให้ทุกคนเข้าใจได้ในส่วนที่เราอยู่กับสังคมยังต้องอาศัยความจริงเอาชนะความไม่จริงถ้าอย่างอื่นไม่มีทางที่ชนะได้คนที่ทำจริงย่อมชนะคนที่ทำไม่จริงคนที่พูดจริงย่อมชนะคนที่พูดไม่จริงอยู่เรื่อยไปเพราะเป็นเรื่องที่ต้องทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงในส่วนของการแสดงออกใดๆก็จะย้ำและเน้นจุดนี้ ถ้าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลที่ทุกคนจะต้องเข้าใจย้ำความมีสัจจะในหัวใจตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมงก็นั่งตั้งใจจะนั่ง45นาทีก็นั่งตั้งใจจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันก็ต้องทำตั้งใจจะไปวัดก็ต้องไปตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะมาตั้งใจจะเป็นก็มีเห็นความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะเราไม่ได้ไปตั้งใจจะฆ่าคนโน้นฆ่าคนนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะโกงจะคดจะอะไรต่อใครเราไม่ตั้งใจจะทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมให้เราทำเถอะเพราะเราตั้งใจในสิ่งที่ดีแล้วเราก็พยายามกันกรองดีแล้วเราก็ต้องทำเพราะถ้าเรามีความตั้งใจอย่างนี้แล้วสัจจะมีแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ใดที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราเป็นคนมีสัจจะไม่มีที่ใดที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราเป็นคนมีสัจจะพูดคำไหนก็คำนั้นเป็นไหนก็เป็นนั้นนั่นคือลักษณะของความเป็นผู้มีสัจจะในชีวิตมันจะเป็นการทำให้เราไม่พูดไปพร่อยหรือพูดง่ายเกินไปเราจะได้รักษาเหตุปัจจัยของตนเองเวลาเราพูดอะไรเราจะได้ระวังมากขึ้นเพราะความที่เรามีสัจจะเราจะได้ระวังมากขึ้นถ้าพูดแล้วทำไม่ได้นะมันเสียคนถ้าพูดแล้วทำไม่ได้มันไม่มีเหตุผลที่เราจะอยู่ได้และได้อยู่ในสังคมที่ดีขึ้นเพราะความที่เราพูดแล้วทำไม่ได้ทำให้เรามีเสียหลักได้ถ้าเป็นเช่นนี้ลักษณะของการมีสัจจะจึงต้องพูดแล้วก็ต้องทำได้พูดแล้วต้องทำได้เมื่อรู้ว่าเป็นอย่างนี้เราต้องพูดแล้วทำได้ในส่วนของการรับผิดชอบใดๆจึงมีความเด็ดขาดกับตัวเองแม้จะตายก็มีความหมายแม้จะอยู่ก็มีความหมายเพราะเรามีสัจจะการระวังคำพูดที่ปราศจากเหตุผลจึงต้องไม่มีกับตัวเราถ้าพูดแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงทั้งนั้นเป็นเรื่องที่จริงแม้จะเป็นเรื่องตลกก็ยังเป็นเรื่องที่จริงแม้จะเป็นเรื่องสนุกยังเป็นเรื่องจริงมีความจริงที่ปรากฏอยู่ถึง 95% ขึ้นไปหากจะผสมประสานนิดหน่อยก็เป็นเรื่องมีความจริงในสิ่งเหล่านั้นในการอยู่ในสังคมจึงพยายามจุดยืนของเรานั้นต้องเป็นคนมีสัจจะคือเขียนว่ารักสัจจะนะอาจจะไม่มีก็ได้พูดว่ารักสัจจะอาจจะไม่มีก็ได้พูดว่าข้าพเจ้ามีสัจจะอาจจะไม่มีสัจจะเลยก็ได้เพราะไม่มีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าการกระทำกับคำพูดที่ตรงกันตั้งใจจะไปวัดแต่ไม่ได้ไปตั้งใจจะไปโน่นไปนี่แต่ไม่ได้ไปตั้งใจจะทำโน่นทำนี่แต่ไม่ได้ทำเพราะเราไม่มีสัจจะบังคับตัวเองเป็นเพียงความตั้งใจว่าเท่านั้นเองง่ายเกินไปที่จะพูดเจรจาง่ายเกินไปที่จะต้องแสดงออกจนเป็นเรื่องไม่รับผิดชอบตัวเองสุดท้ายมีแต่เรื่องเศร้าหมองทีหลังเพราะเรารับแล้วเราทำไม่ได้พอเรารับแล้วเราทำไม่ได้เราก็เลยกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องในข้อปฏิบัติจะต้องให้มีสัจจะต้องให้มีสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็จะเสียหลักเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียศูนย์เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องจึงต้องมีสัจจะการมีสัจจะในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนละเอียดทำให้เราเป็นคนที่ตั้งใจที่จะรับผิดชอบตนเองและรับผิดชอบสังคมพูดแล้วคือพูดจะไปกลับไปกลับมาก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็ขาดความเชื่อถือในสังคมคำไหนต้องคำนั้นอย่างไรก็ต้องอย่างนั้นเพราะมันจะเป็นการรับผิดชอบตัวเองเป็นด้วยความละเอียดจะได้ไม่พูดมักง่ายหรือง่ายที่จะพูดอะไรต่อมีอะไรนึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าไม่เป็นอะไรนึกว่าพูดเล่นๆมันจะได้มีเหตุอะไรในข้อปฏิบัติจึงรู้ว่าตื้นลึกหนาบางอย่างนี้จำต้องอาศัยสัจจะเมื่อเรามีสัจจะในหัวใจแล้วเราก็จะย้ำและเราก็จะเตือนตัวเองว่าเราจะต้องมีหลักผู้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจึงเน้นย้ำตัวเองว่าเรามีสัจจะหรือยังถ้าตั้งใจว่าเราทำได้ไหมทำไม่ได้แสดงเราไม่อดทนแสดงเราไม่มีการข่มใจแสดงว่าเราไม่พิจารณาเรื่องที่เราพูดไว้และไม่ตั้งใจไว้สุดท้ายเราก็เสียหลัก คนที่มีสัจจะจึงเป็นคนที่มีความเด็ดขาดในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่กล้าแสดงออกไม่ว่าจะลักษณะอย่างไรเพราะความมีสัจจะนั้นคือสิ่งที่บอกว่าลักษณะความเด็ดขาดในตัวเองและเด็ดขาดกับทุกคนได้ยิ่งเราไม่ได้หวังอะไรไม่หวังลาภไม่หวังยศไม่หวังการยกย่องสรรเสริญแม้แต่ความสุขส่วนตนเราก็ไม่ได้หวังเรายิ่งทำอะไรได้เต็มเหตุเต็มผลที่เราจะต้องแสดงออกมุ่งย้ำเตือนความมีสัจจะในหัวใจถ้าเรามุ่งย้ำเตือนความมีสัจจะในหัวใจได้อย่างนี้แล้วในชีวิตที่เราดำรงอยู่เราก็จะเป็นคนที่สะดวกสบายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเห็นมามากแล้วในความล้มเหลวของบุคคลที่พูดแล้วไม่รักษาคำพูดเห็นมามากต่อมากในความตกต่ำของคนที่พูดไม่รักษาคำพูดเสร็จแล้วก็กลายเป็นเรื่องสนุกไปจนไม่ได้หลักเกณฑ์อะไรที่จะทำให้ดีขึ้นกลายเป็นเรื่องตลกขนองไปเหตุนั้นจึงรู้ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีจุดยืนที่แน่นอนมีแต่ความล่มจมมีแต่ความล่มจมดูจะดีแต่บั้นปลายก็เสียหมดดูจะดีแต่สุดท้ายก็คือพังพินาศกันหมดเพราะความที่ไม่มีสัจจะในใจจึงเป็นอย่างนั้นในส่วนของลึกของใจแล้วจะต้องมีสัจจะถ้าขาดสัจจะแล้วทุกอย่างก็คงต้องพังและก็พังในทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นมีสัจจะในหัวใจจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องตามสังเกตตามดูเหตุผลที่เกิดขึ้นกับเจ้าของต้องตามดูตามรู้ตามสังเกตว่าสัจจะนั้นคืออะไรได้อะไรไม่ได้อะไรเสียอะไรในข้อที่เราพูดตรงตามความเป็นจริงไหมนะแม้ในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วทำได้ไหมขาดอะไรเพราะอะไรถึงต้องไม่มีอย่างนั้นเป็นอะไรเพราะไม่ได้อะไรถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุผลของความที่ไม่ได้ตั้งใจจริงจังและจริงใจกับตนเองจึงต้องล้มเหลวตั้งแต่คิดแล้วเพียงแต่ตั้งความรู้สึกนึกคิดก็เสียหลักกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วเสียคู่เสียคนก็เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วในข้อปฏิบัติจึงต้องมีสัจจะถ้าขาดสัจจะในความตั้งใจแล้วมันก็จะเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ไม่เคารพฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเวทีสงขลาเฮอริเทจยูธฟอรัม2026รวมพลัง14โรงเรียนต้นแบบขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลกผ่านการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสงขลาเฮอริเทจยูธฟอรัม2026เวทีศักยภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมสงขลาสู่มรดกโลกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาโดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนต้นแบบทั้ง14โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการจัดการเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาเพื่อขยายผลการดำเนินงานสู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและภาคส่วนต่างๆในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาสู่การเป็นมรดกโลกภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการนำเรื่องราวของสงขลาสู่มรดกโลกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในห้องเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อจังหวัดสงขลาตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์แผนการเรียนรู้วัฒนธรรมและนิทรรศการที่สะท้อนถึงศักยภาพของโรงเรียนต้นแบบ การจัดเวทีครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจความรักและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องและพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนโดยคาดหวังให้ผลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับการขยายผลไปยังสถานศึกษาและชุมชนในวงกว้างต่อไป
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่านัดคำว่านัดคำหนึ่งเป็นคำลักษณะนามสำหรับกระสุนปืนทั้งที่ยิงไปแล้วและยังไม่ได้ยิงเช่นยังมีกระสุนอยู่ในลำกล้อง2นัดและในหนังสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือโกษาปานมีข้อความว่าแลเรือซึ่งจะรับพระราชสารนั้นยิงปืน2นัดคำว่านัดในสมัยก่อนยังใช้เป็นคำลักษณะนามสำหรับการปฏิสันถารทักทายราชทูตดังประชุมพงศาวดารภาคที่45มีข้อความว่าพระมหากษัตริย์จะทรงปฏิสันถารราชทูต3นัดตามธรรมเนียมคือดำรัสถามว่าพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายโน้นกับทั้งพระราชวงศ์ทรงสบายดีอยู่หรือนัดหนึ่งว่าทูตานุทูตเดินทางมาสะดวกดีอยู่หรือเดินทางมาช้านานเท่าใดจึงมาถึงนัดหนึ่งว่าประเทศโน้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองมีความสุขสมบูรณ์พรายบ้านพลเมืองมีความสุขอยู่หรือนัดหนึ่ง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คลังลุยเก็บภาษีออกนอกประเทศทั้งคนไทยและต่างชาติลดซ้ำซ้อนค่าเหยียบแผ่นดินนายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งที่1วันที่29ตุลาคมนี้สำหรับแนวคิดดังกล่าวจะเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีกำลังจ่ายและมีฐานะในสังคมโดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินก่อนที่จะจัดสรรกลับมาใช้ในการโปรโมทและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยตรงแนวทางนี้ช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินส่วนอื่นในการสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยรักษาวินัยการเงินการคลังและส่งผลต่อการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวหากมีการจัดเก็บภาษีขาออกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลมีแนวคิดที่จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากภาษีขาออกนี้ไปจัดทำประกันภัยหรือสวัสดิการการรักษาพยาบาลยามฉุกเฉินให้แก่ผู้เดินทางต่างชาติซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและสามารถใช้ทดแทนการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินขาเข้าได้อีกทางหนึ่งส่วนกรณีข้อสงสัยประชาชนเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของกรมสรรพากรซึ่งมีการกำหนดกรอบอัตราภาษีไว้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาทนั้นนายระวันกล่าวว่าตัวเลข 5,000 บาทเป็นเพียงการกำหนดเพดานสูงสุดไว้ในกฎหมายแม่เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายหลักทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามการจัดเก็บจริงในทางปฏิบัติจะต้องมีการออกกฎหมายลูกหรือพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้อีกครั้งโดยประเมินว่าอัตราที่เหมาะสมกับการจัดเก็บปัจจุบันคือ 1,000 บาทจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนหนูอยากทำงาน
16: อ้าวว่าไงล่ะอานุมารังเฮียแต่เช้าเชียว
17: ปิดเทอมใหญ่เนี้ยหนูขอเฮียมาทำงานที่ร้านนะจ๊ะ
16: เอาเลย
17: ปีนี้หนูม.3แล้วหนูอยากแบ่งเบาค่าเทอมแม่น่ะนะเฮียนะ
16: ไล่สิไล่สิจริงๆแล้วงานที่รังเฮียก็ไม่ไรเยอะอะไรมากมายหรอกนะแต่ถ้าหนูอยากทำเนี่ยเฮียจะหางานให้กับเลี้ยวกลางงานพุ่งเนี่ยมาทำงานไรเลยนะ
17: เย้เฮงใจดีที่สุดเลย
18: อย่าเพิ่งรีบดีใจไปฟังทางนี้ก่อนนะคะตามกฎหมายแล้วการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงานและห้ามไม่ให้ลูกจ้างเด็กทำงานหลอมเป่าหล่อหรือรีดโลหะหรือทำงานในสถานที่เล่นการพนันสถานบันเทิงสำหรับเต้นรำจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีบริการนวดรวมทั้งห้ามทำงานในระหว่างเวลา 22:00 น.ถึง 6:00 น.หากฝ่าฝืนมีโทษหนักปรับขั้นต่ำ 400,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหากลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายนายจ้างรับโทษหนักปรับตั้งแต่ 800,000 ถึง 2 ล้านบาทจำคุกไม่เกิน4ปีค่ะ
16: ไอ้ยาเกือบไปเลี้ยวเราเดี๋ยวเฮียต้องไปแจ้งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองเลี้ยวลา
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองโฆษกรัฐบาลหนุนรักชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมปมตัดสิทธิผู้ชนะชี้แยกระหว่างอำนาจตรวจสอบตามกฎหมายอย่าตัดสินด้วยข้อสันนิษฐานร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุหากยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมผู้สมัครอาจมีความเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้ว่าเห็นด้วยกับนางสาวรัชนกว่าทุกฝ่ายควรติดตามตรวจสอบกระบวนการอย่างใกล้ชิดหากพบหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแทรกแซงผลการตั้งต้องเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบทั้งผู้ได้รับเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและการตรวจสอบต้องอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายประเด็นสำคัญคือการทำให้ประชาชนสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมเพราะเงินกองทุนประกันสังคมเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิสวัสดิการและอนาคตของผู้ประกันตนจำนวนมากและรัฐบาลไม่ได้กลัวการตรวจสอบที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานของรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบต้องแยกให้ออกชัดเจนเพราะข้อเท็จจริงทางกฎหมายต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอนั้นตรงนี้มีพรบ.ประกันสังคมพุทธศักราช2533แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2569ระเบียบดังกล่าวมีคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอน11 101 1001การบ้านยากมากหรือจ๊ะใจดีดูสิคิ้วแทบจะผูกโบได้แล้ว
1: แหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพี่พศแค่สงสัย
2: อะไรอีกแล้วแม่คนช่างสงสัย
1: ก็สงสัยว่าทำไมเลขหนึ่งเวลาที่ไปต่อท้ายเลขอื่นๆอ่านว่าเอ็ดล่ะคะหรือว่ายังอ่านว่าหนึ่งได้ไหมคะ
0: การอ่านจำนวนเลขตั้งแต่สองหลักขึ้นไปถ้าเลขตัวท้ายเป็นเลขหนึ่งให้ออกเสียงว่าเอ็ดเช่น11 101หรือ101 1001หรือ1001จ้ะ
2: อย่างปีนี้ปี2551ใช่ไหมครับพี่พจน
0: ์ใช่จ้าดีใจกับใจดีต้องจำไว้ว่าจำนวนเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปถ้าตัวเลขท้ายเป็นเลข1ให้ออกเสียงว่าเอ็ดเสมอไม่ใช่1จ้ะ
3: รับทราบครับ
0: ดีแล้วจ้าเราคนไทยต้องรู้จักเลย

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของ